0: มาแล้ว
1: มาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีด้วยครับเป็นวันอังคารครับที่บอกว่าเมฆก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ฟ้ามันไม่สว่างอ่ะพี
1: ่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เท่าที่เขามีการพยากรณ์อากาศนะคะในกรุงเทพก็จะมีฝนน้อยลง 40% จะไปหนักแถวแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกนี่กำลังเมาส์กันเรื่องซีรีส์ค่ะเพราะว่าไปทำตามที่น้องอั๋นได้ให้การบ้านพี่อ้อยดูจนหมดเลยอ่ะ
0: พี่อ้อยปรากฏว่าอันบอกไปปุ๊บพี่อ้อยดูเร็วกว่าแล้วพี่อ้อยดูจบแล้วอันบอกอะไรกันเนี่ยผมมาค่อยเป็นค่อยไปมากเลย
1: ใช่อุ๊ยแต่ว่าบางทีมันต้องดูรวดเพราะอย่างที่น้องอันบอกว่ามันสั้นไงหมายถึงซีรีส์ I Will Find You ค่ะที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แนะนำด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ดู Toy Story แล้ว
0: อันเพิ่งดูจบเมื่อคืนนี้เอง
1: ค่ะ
0: ครับผมสำหรับ I Will Find We Will Find You
1: We Will Find You ใช่
0: ก็เข้มข้นดีนะ
1: ใช่ๆแล้วเป็น8ตอนที่แบบเข้มมากแต่มันก็เป็นการหักมุมซึ่งพี่อ้อยว่าเราเดาไม่ถูกอ่ะ
0: ถูกต้องถูกต้องอันเดาไม่ถูกเลยนะพี่อ้อยมันพลิกไปพลิกมาจนจบอันยังแบบว่ามันจะไปยังไงต่อซึ่งมันทำให้เราเดาไม่ถูกตั้งแต่1ถึง8เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญ
0: มาก
1: คือมันคือพลังของครอบครัวจริงเลยนะคำว่าครอบครัวมันถูกแทรกไปอยู่ใน1 2 3 4แทบทุกตอน
0: แต่ว่าในความเก่งแล้วก็ในความดีของมันอ่ะพูดตรงๆอ่ะรู้สึกว่ามันก็ยังมีความไม่ละเมียดบางอย่าง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: เข้าใจว่า
1: อาจจะเล่าเร็ว
0: มันผมมันไม่มีความละเมียดของของการของสูตรของการทำหนังหรือซีรีส์แบบเมื่อก่อนพี่อ้อย
1: ใช่เข้าใจ
0: มันใช่ไหมพี่อ้อยรู้สึกมันนั้นป่ะ
1: เข้าใจเข้า
0: ใจรู้สึกว่ามันมีความแบบ
1: ความทัชบางอย่าง
0: มันมีความรีบ
1: มันความทัชบางอย่างมันหายซึ่งวันนี้เวลาที่จะพูดถึงซีนบางซีนโมเมนต์บางโมเมนต์นะยังพูดถึงหนังแต่ก่อนนี้อยู่เลย
0: โอ้โหหนังเมื่อก่อนมันลมมันไม่เงียบมาก
1: ใช่ใช่
0: ผสมภาษามันไม่มีความกระด้างใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือมีความแบบว่าทำไมพูดประโยคนี้เอ๊ะทำไมมันคือการตัดสินใจบางอย่างมัน
1: ใช่ใช่อาจจะด้วยความเร็วความเร็ว
0: จากการที่อ่ะรู้สึกว่าสงสัยคอมมิตด้วยว่าต้องจบ8ตอน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะรู้สึกแบบนั้น
1: ตามนั้นเลยจริงๆแล้วแวดวงโฆษณาเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาโหยหาความละเมียดละไมเหมือนแต่ก่อนเหมือนกันชิ้นงานโฆษณาหูแต่ก่อนนี้แบบว่าใน1ซีนถ่ายต้องกี่มุมนะคะ
0: จริงฮะและโลกมันเปลี่ยนไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เราบอกว่าเราต้องกระชากความสนใจให้ได้เร็วที่สุดภายใน3วินาที
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องทำอะไรที่มันตลกปก5แปลกประหลาดเพื่อทำให้คนหันมาสนใจเราและคลิปต้องสั้นคือผมรู้สึกว่าแบบเอาอาร์ตบางอย่างมันหายไป
1: ใช่ไป
0: แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอาร์ตแบบนี้มันไม่อาร์ตนะมันก็อาจจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่มันเร่งมันรีบเหมือนเมื่อก่อนจะเข้ารายการไงพี่อ้อยเพลงประกอบ
1: ต้อง
0: มุมกล้อง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ลอยมา
1: หมุน
0: มันโอ้โหโชว์หมุนอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยซึ่งณวันนี้เราอย่ามาหมุนนะอย่ามาหมุนถ้าหมุนเดี๋ยวฉันเลื่อนนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าแบบอาร์ตบางมุมของการพยายามจะโชว์อะไรหลายๆอย่างเงี้ยมันหายไปหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะคือไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะดีมานด์ซัพพลายเนาะถึงวันหนึ่งเราอาจจะอยากได้ความดื่มด่ำประมาณนั้นกลับมาก็ได้และยิ่งวันนี้นะคะด้วยความเอา AI เข้ามาช่วยไปหมดอ่ะมันจะมีภาพที่ค่อนข้างคล้ายกันจะคล้ายๆกันหมดใกล้ๆกันหมดนะคะจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องแต่ก็สนุกดีก็สนุกดีก็เป็นความบันเทิงที่ปุ๊บปุ๊บเออแต่งเจตการเล่าเร็วอ่ะมันจะมีหลายๆอันที่เอ๊ะ
0: ใช
1: ่หลายๆส่วนมันจะเอ๊ะ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะฮะหมายถึงแบบเรื่อง
1: อื่นๆด้วยใช่ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าไปดู Toy Story มาเหมือนกันค่ะน้ำตาซึม
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณน้ำตาซึมผมน้ำตาไหลแต่ผมเป็นคนร้องไห้ง่ายพี่อ้อย
1: รู้พี่รู
0: ้ผมร้องไห้ง่ายผมนิดนึงผมไปแล้ว
1: อ๋อนี่บอกว่ามีโอกาสได้ดู One Night Stand สนุกดีค่ะคืออันนี้มันเป็นละครอันหนึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นละครที่สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่เพิ่งมาลง Netflix ละครพี่ชอตละครพี่ชอต One Night Stand ใช่ค่ะ One Night Stand สนุกพี่ให้ได้ดูตั้งแต่ตอน
0: เป็นซีรีส์เหรอหรือเป็น
1: ซีรีส์เป็นซีรีส์ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอะค่ะแล้วเสร็จปั๊บนึงคือตอนนี้ได้ลง Netflix ในหลายๆเรื่
0: อง
1: แล้วแต่มีคนชื่นชมเรื่องนี้เยอะมากนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะตอนนั้นมันอาจจะด้วยการที่เราดูทีวีกันน้อยลงอ่ะพี่อ้อยว่าเนาะในตอนนั้นที่มันออกอากาศนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าตอนนี
0: ้อืม
1: ใช่ค่ะตอนนี้พอลง Netflix ปั๊บนึงทุกคนแบบดื่มด่ำทุกคนสามารถ
0: เคยเห็นภาพนี
1: ้ใช่ใช่ๆค่ะนานแล้วไงสักพักนึงแล้วตอนนี้หลายๆเรื่องไปลง Netflix
0: ครับ
1: ก็ตามดูกันได
0: ้
1: ค่ะ
0: ครับอ่ะก็เรื่องอื่นๆก็ค่อยๆอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับแบบก็ ก็อัปเดตอ่ะ
1: อันนี้สักนิดละกันค่ะพอดีว่ามันเป็นข่าวใหญ่อยู่ตอนนี้เพราะว่าน้องนิสิตใหม่มอมหาสารคามเจอพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 รายนะคะและ 4,000 รายที่ว่านี้เนี่ยคือตอนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับอนาคตคือมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับ
1: แล้วจริงๆแล้วเขาก็มีการรณรงค์อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคือเขารณรงค์กันมาสักพักนึงแล้วอะแต่ปรากฏว่าพอเจอการแบบแพร่ระบาดขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าตกใจ
0: แล้วบังเอิญลองคิดดูนะฮะมันเจอพร้อมๆกัน 4,000 กว่ารายแล้วมันเจอคือเป็นนิสิตใหม่ของหรือน้องๆน
1: ิ
0: สิตนักศึกษาใหม่นะฮะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร
1: ้
0: อม
1: ๆ
0: ก
1: ัน
0: ใช่นะครับเขาก็เลยออกมาอ่ะงั้นเราต้องมันเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆนะผมคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรนะฮะ 4,233 คน
1: ค
0: ือ 33% ของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1: ค่ะ
0: เจอสิ่งนี
1: ้ค่ะคือจริงแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอันนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดที่เรากินดิบโดยเฉพาะเขาบอกตอนนี้คือปลาตะเพียนทางนี้ค่ะพอบอกว่ากินดิบคืออะไรคะก็คือปลาร้าวันนี้ก็เลยต้องมีการลงไปตรวจนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วแล้วจริงๆอ่ะแบบส้มตำปลาร้าเนี่ยมันก็เป็นนะอาหารที่แบบรื่นรมและก็ที่สำคัญคือแหมตอนกินกับเพื่อนมันแซ่บมากแต่ตอนนี้ต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าติดเชื้อเนี่ย 4,000 กว่ารายไม่ใช่น้อย
0: ใช่แล้วหลายคนก็คิดว่าปลาร้ามันอยู่ในนั้นอะไรมันก็ตายไปหมดแล้วแหละมันเหมือนมันหมักจนตายไปด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เชื่อป่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆนะพี่อ้อยผมเคยถามว่าทำไมต้องใส่วาซาบิล่ะถ้าย้อนกลับไปเป็นอาหารญี่ปุ่นนะบอกอ๋อใส่วาซาบิไว้ฆ่าพยาธิไงผมยังเคยได้ยินผมยังเคยได้คำตอบนี้เลยซึ่งจริงมันฆ่าไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: เช่นเดียวกันกับการปลาณวันนี้เขายังไม่ได้สรุปแบบนั้นนะครับแต่เขาใช้คำว่าอาจจะเป็นไปได้ที่แม้แต่ปลาจริงๆต้องผ่านอย.นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ปลาอาจจะมีไข่พยาธิอยู
1: ่ต้องปรุงสุกนะคะเขาขอให้ปรุงสุกก่อนในระหว่างนี้นะตอนที่มันกำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะเพราะเห็นว่าพวกเรากรีนเวฟเนี่ยฟังจากมหาสารคามก็เยอะหรือฟังจากในหลายๆจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะนะคะตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่นะเพื่อจะได้เตือนกันตั้งแต่ต้นเลย
0: แล้วปลาสุกกับปลาไม่สุกมันรสชาติต่างกันเหรอฮะผมไม่เคย
1: ไม่แน่ใจ
0: พ
1: ี่อ้อยอยากกินปลาแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไปกินที่มันสุกแล้วหูยปัจจุบันนี้แบบใส่ขวดทุกอย่างผ่านออยล์ออยล
0: ์สะอาดเดี๋ยวนี้ที่เห็นมันเป็นน้ำปลาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วปกติปลาเขากินแต่น้ำไหมฮะหรือเขากิน
1: ไม่กินนี่ก็กินตัวด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: เวลาที่เราเอามาตำใส่ส้มตำแต่พี่อ้อยครั้งหนึ่ง
0: ตัวมันคือปลาใช่ไหม
1: คือตัวปลาใช่ค่ะคือมันต้องเกิดจากการหมักอ่ะมันต้องเกิดจากการหมักแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนพี่อ้อยก็เคยกินนะถามว่ารสชาติต่างกันไหม
0: โบกินไหม
1: เชียงใหม่กินไหมลูก
2: กินค
0: ่
2: ะ
0: แล้วสุกกับไม่สุกมันทำไมเขาไม่กินสุกอะนะหรือว่า
1: เพราะเขากินสุกแต่มันอาจจะด้วยความ
0: มันรสชาติมันเปลี่ยนปะ
1: มันอาจจะแต่ก่อนพี่ว่ารสชาติไม่น่าเปลี่ยนเยอะแต่ตรงนั้นมันจะมีกลิ่นของมันนะเนอะกลิ่นของเป็นอาหารหมักดองมันจะเยอะแต่บังเอิญว่าถ้าพอเอามาต้มปั๊บหนึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นบางอันมันหายไป
0: ครับณตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคร้านไหนใช้ปลาร้าสุกให้ขึ้นป้ายเลยว่าร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยนะครับติดเอาไว้อย่างนี้เลยให้เรารู้ว่าเวลาเราจะสั่งเราจะได้รู้ว่าร้านนี้ใช้ปลาร้าสุกนะ
1: ค่ะนะคะอ่ะเราจะต้องป้องกันกันไว้ก่อนนะคะเนี่ยมันก็มีการเปรียบเทียบนะคะปลาร้าดิบคือถ้าเกิดคนชอบกลิ่นปลาร้าจัดๆอ่ะปลาร้าสุกมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะมันเกิดการต้มแล้วเกิดการกระบวนการในการทำให้มันสะอาดขึ้นแล้วนะคะ
0: นี่ไงก็ผมอ่านแค่สงสัยว่าอ้าวจริงๆแล้วมันทำให้สุกมันไม่ได้เป็นเรื่องยากนี่นะ
1: แต
0: ่ปรากฏนี่ไงเขาพูดเขาว่าอ่ะเขาเปรียบเทียบนะฮะกลิ่นรสเนื้อสัมผัสและความสะอาดความสะอาดนี่รู้อยู่แล้วส
1: ุ
0: กแน่นอนดีกว่าแต่ถ้ากลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าดิบเนี่ยกลิ่นแรงชัดเจนกว่าร
1: ส
0: เป็นเอกลักษณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: พอทำให้สุกปุ๊บมันจะกลายเป็นนัวแล้วก็ละมุนลงใช่มันจะไม่แรงเท่าเดิมส่วนรสชาติถ้าหากว่าดิบเค็มนำเปรี้ยวเล็กน้อยจากการหมักแต
1: ่
0: ถ้าหากว่าสุกแล้วเนี่ยมันจะ
2: กลม
0: กล่อมนะครับนัวแล้วก็มีหวานปลายอ่ะแปลว่าเปลี่ยน
1: แต่จริงรสชาติของตะวันออกเฉียงเหนือรสอีสานเองอ่ะก็จะชอบเค็มนำอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าส้มตำที่เป็นส้มตำปลาใครใส่น้ำปลาเนี่ยเสร็จเลยนะรสชาติมันจะไม่ใช่
0: ส่วนเนื้อสัมผัสถ้าดิบเนี่ยอาจจะยังมีความเป็นโคลนอยู่แล้วก็เนื้ออาจจะยังเป็นชิ้นแต่ถ้าทำสุกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นน้ำใสๆหรืออาจจะข้นหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่พอสุกแล้วมักจะกรองกากออก
1: ค่ะนะคะแต่อย่างที่บอกในช่วงนี้พอแบบกินดิบปั๊บมันเกิดแบบพยาธิ
0: ไม่คุ้มแล้วไงนะตอนนี้รู้แล้วนะว่าม
1: ัน
0: หลายเรื่องมันแค่อร่อยไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะ
1: จริงๆใช่ค่ะโซดองโซเดียมทั้งหลายเหมือนกันนะคะอ๋อนี่ไงเขาบอกเรื่อง I will fire you ใช่ใช่ใช่ I will fire you
0: we will
1: มันคือ I will มั้ง
0: วีไม่เหรอ
1: พระเอกคือพระเอกอวตารนะคะพี่อ้อยถึงขั้นไปเสิร์ชเลยเพราะทำไมหน้าคุ้นขนาดนี้ทำไมหน้าคุ้นขนาดนี
0: ้ We will find you ไม่ใช่เหรอ We ไม่ใช่เหรอ
1: มันคือฉันพ่อไป
0: I อ้าวขอโทษขอโทษ I will find you ฉันก็มั่นใจไปเอง
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณนะฮะ
1: สนุกดีสนุกดี
0: ขอบคุณครับขอบคุณที่มาแก้ด้วยนะฮะขอบคุณ
1: ค่ะได้เลย
0: แล้วมีอะไรสนุกต่อเมื่อวันพอจบผมก็ไม่รู้จะหาอะไรต่อแล้ว
1: พี่ยังไม่ได้ยังอันนี้ยังไม่ได้ดูตอนนั้นเป็นเกาหลี
0: อ
1: ะ Teach You a Reason ยัง
0: เมื่อก่อนไปดูอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าอ่านดูรวดเดียวเลยนะอ่านดูเช้าเลยนะอ่านดูจบตีสี่ขับรถมาทำงานตีห้าอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ล่าสุดพี่เห็น
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้
1: ช่องวันเอาสกายคาสเซิลมาทำ
0: ใช่ใช่เห็นอยู
1: ่เอามาทำสกายคาสเซิลนี่เป็นแบบว่าคลาสสิกมากนะของซีรีส์เกาหลีมันเป็นเรื่องของพ่อแม่กับการที่ลูกเข้าสู่การเรียนที่เข้มข้นเกินอะแล้วแบบโหคนนั้นเรียนหมอใช่ไหมฉันจะต้องส่งคนไปสืบว่าทำไมเธอถึงได้สกายคาสเซิลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่กำลังทยอยตามดูอยู่นะพี่ชอตเป็นคนพูดเสมอว่าเธอต้องดูเธอต้องดู
0: อันนี้ไม่ได้ดูทั้งออริจินอลทั้งอะไรเลย
1: ยังเลยนี่เวอร์ชันไทยนี่ไงเวอร์ชันไทยแล้ว
0: แต่นุ่นศิรพันธ์มาบอกตั้งแต่ตอนที่มาปรับอินสปายเดย์แล้วว่ากำลังจะเล่นเรื่องนี
1: ้
0: ภูมิใจมากพูดอย่างเงี้ยภูมิใจมากชื่อไทยคือวิมานอากาศนะฮ
1: ะต้องดูลองดูติดตามได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับอ่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าอัปเดตก็คืออย่างเช่นนะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบนะครับก็การอัปเดตก็คือมีตั้งรองนายกคุณประกรณ์ขึ้นมานะครับเป็นประธานเรื่องนี้ในการดู30วันต้องชัดเจน
1: ค่ะ
0: อ่ะคุณว่า30วันจะได้ตัวใหญ่ไหมอ่ะจริงๆผมตอบได้เลยนะผมตอบได้เลยนะว่าไม่ได้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้บอกว่าจับแพะนะฮะ
1: ค่ะ
0: จับได้ตัวผิดแต่เป็นผิดตัวเล็กตัวใหญ่รอดเชื่อสิ
1: มันยังสาวไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใช่ใช่ค่ะวันนั้นพี่ให้ฟังอาจารย์ปริญญาแล้วก็พี่หนุ่มเมืองจันทร์รายการที่ดูกันอยู่บ่อยๆอะค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงแล้วเวลาที่อาจารย์พูดมันก็มีหลายๆอย่างซึ่งมันก็ตรวจง่ายเช่นหนึ่งก็คุณมีตามได้ไงแล้วก็ออกมาดูสิว่าคะแนนที่อยู่ในตามได้กับคะแนนจริงอะกับคนที่สอบเข้าได้
0: อ
1: ะต่างไหมถ้าต่างเสร็จปั๊บก็ลองตามไปดูเลยว่าคะแนนที่เขาสอบเข้าได้ทั้งที่คะแนนคุณไม่ถึงเนี่ยก็สอยเลยว่าตกลงสาวไปเลยว่ามาจากตรงไหนมาจากตรงไหน
0: แล้วในเมื่อชื่อตอนที่บุกเข้าไปในบ้านก็มีชื่ออยู่แล้วว่า
1: ค
0: ุณก็ตรวจจากชื่อตรงนั้นก่อนเลยดิ
1: ค่ะ
0: ก็มันมีอะไรแบบนี้เยอะมากพี่เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันไม่เห็นยากเลยอะพี่อ้อยคือถ้าเป็นเอกชนจบนานแล้วนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ภาครัฐก็ลำวงเสริงหน้าม่านหน้าพาดตีละนาดกันไป
1: ค่ะ
0: ไม่ไปไหนวนกันอยู่อย่างนี้แหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าวนซื้อเวลากันหรือเปล่า
1: ซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าจะซื้อเวลาแล้วยังไงอีกเพราะว่าตอนนี้เห็นผลโพนิดาโพป่ะคะนิดาโพออกมาที่เขาพูดว่าความนิยมของทั้งพรรคภูมิใจไทยเองทั้งความนิยมของท่านนายกเองก็ลงมากถึงขนาดว่าท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามท่านเป็นคนที่เชื่อในผลโพไงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างหรือเปล่า
0: ก็นี่แหละ
1: มันหลายเรื่องซ้อนๆกัน
0: หลายเรื่องซ้อนกันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันจนผมว่าสารพัดสื่อแล้วนะฮะที่เขาทำแมปออกมาแล้วบอกว่าระบอบน้ำเงินคืออะไรบ้างมันโยงไปถึงอะไรบ้างแล้วผมว่ามันก็ถ้าไม่จริงก็เคลียร์กันไปทีละประเด็นละกันแต่อย่างน้อยเรื่องนี้นะฮะท่านนั่งมทเองนะ
1: ใช่ใช่
0: ท่านนั่งมหาไทยเองนะ
1: ค่ะมีหลายคนใช้คำว่าใต้จมูก
0: ใช่
1: เพราะนั้นมันจำเป็นต้องเหลือเกิน
0: คือถ้าปล่อยให้มีการโกงแล้วท่านเป็นเจ้ากระทรวงแล้วท่านจับได้แต่ยิบยิบแผ่มหอยอีกแล้วอ่ะทั้งที่คนเขาพูดกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วท่านพูดออกจากปากเองว่าถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้
1: ใช่ใช่คือพอท่านพูดประโยคนี้แบบเอ้า
0: เอาก็จริงก็ถ้าท่านพูดว่าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้แต่จับได้แต่ตัวเล็กก็แปลว่าจับไปได้ไง
1: แล้วจริงๆอ่ะตอนก่อนนั้นเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วตอนนั้นน่ะท่านเองก็บอกว่าแต่ตอนนั้นน่ะท่านยังไม่ได้เป็นนายกท่านก็จัดการเรื่องนี้ไปแล้วคือการเบรกการสอบแต่จริงๆแล้วการเบรกการสอบบางกระแสก็พูดว่าที่เบรกการสอบเพราะว่าหาตังค์ไม่ได้คำว่าหาตังค์ไม่ได้เช่นในแต่ละการปีการศึกษาหนึ่งเขาจะต้องได้คนสมมติ1,500คนแล้วไม่มีคน1,500คนยอมจ่ายส่วนหนึ่งก็ต้องรีบต้องเบรกไปเอ้ามันก็เลยเป็นข่าวสองมันตีคู่กันมา
0: ว่าตกลงมันที่เบรกกับเบรกเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาหรือเบรกเพราะว่าหาเงินไม่ได้หรือยังไม่มีคนจ่ายเพราะว่าถ้าเอาจากเสียงที่ฟังเสียงกิจเนี่ยพี่ได้ฟัง
1: ไหมฮะ
0: กิจกับส้มเนี่ย ตอนที่เขามาอ่ะพูดตรงๆก็แปลว่าเขาหาคนไม่ได้เหมือนกัน
1: ใช่เพราะเขาก็มาขอส้มว่ามีไหม
0: หาหน่อยดิมีโควต้ามา 1,500 คนหาคนมาฟิลหน่อยแล้วทำไมต้องหาส้มนะตอนนั้นเพราะส้มไปติวเตอร์ไง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขามีอยู่ในมือแล้วเขาก็จะดูได้ด้วยว่าคนไหน willing หรือพร้อมที่จะจ่ายเพื่อที่จะหามาตรงนี
1: ้แต่ส้มก็ย
0: ังบอกตอนนี้เงียบหมดแล้วนะ
1: แล้วส้มก็ยังบอกว่าอุ้ยแพงไปขนาดนั้นเพราะเขาเก็บ 300,000
0: อืมครับ
1: นะคะอันนี้ในคลิปอันนี้ในคลิป
0: มัดจำก่อนแสนหนึ่งซึ่งมัดจำก่อนแสนหนึ่งถ้าฟังในคลิปบอกว่าส่งต่อแค่ 50,000 ด้วยนะ
1: เอามาแบ่งกัน
0: อีก 50,000 แบ่งกันคืออู้คลิปชัดมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคำถามนะมาขนาดนั้นนะพี่อ้อยผ่านไปเกือบกี่วัน10วันหรือ7วันหรือ8วัน
1: ค่ะ
0: กว่าจะเรียกกิจมาทั้งนั้นที่จริงๆควรเรียกวันแรกป่ะ
1: และที่สำคัญคือยังไม่มีการใส่ข้อกล่าวหาใดๆนะคะคนที่เห็นในการนั่งแก้ตอนนั้นแบบตำรวจเขาเข้าไปจับตอนขณะที่กำลังนั่งแก้คำตอบอยู่คนเหล่านั้นยังไม่มีความผิดใดๆเลยนะคะ
0: ครับแล้วกิจก็ได้กลับบ้านด้วยนะผมไม่ได้แปลว่าให้จับนะเพราะสิทธิในการประกันตัวเป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดว่าทุกคนควรได้แต่อย่างน้อยคุณต้องติดตามป่ะหรือคุณต้องมันต้องมีวิธีอ่ะไม่ใช่แบบว่าตามสบายในระหว่างนี้มันไปจัดการทำอะไรกันกับพยานหลักฐานเหมือนกับที่มีคำถามเกิดขึ้นณวันนี้คนที่เกี่ยวข้องแล้วยังนั่งอยู่ในตำแหน่งต้องโยกย้ายออกจากตำแหน่งก่อนไปการชั่วคราวทันที
1: ถูกต้องค่ะ
0: หนึ่งในนั้นคือที่เมื่อวานพูดไปแล้วเหมือนกันคือตำแหน่งต่างๆในมสวณตอนนี้มสวเงียบกริบเลย
1: ค่ะแต่มสวก็ออกมาแถลงเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วก็ทุกฝ่ายก็ต้องมาบอกว่าทำถูกต้องที่สุดแต่ตอนนี้กำลังซัดกันอยู่สทแหละสทก็บอกว่ามสวแหละแต่ทั้งหมดตอนนี้ค่ะก็เลยเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการอย่างที่บอกนะคะและจริงๆแล้วก็คือต้องภายใน30วันแต่มีการรายงานโดยตลอดนะว่าตอนนี้เดินทางไปถึงตรงจุดไหนแล้วแต่ล่าสุดเลยพี่เห็นว่าคือเขาก็มีการบรรจุไปแล้วนั่นแหละทั้งหมดแต่คราวนี้ถ้าเกิดบังเอิญว่าไปตรวจแล้วมีความผิดปกติหรือมีความผิดในเรื่องของคะแนนกับการสอบเข้ามามันมีการขัดแย้งกันย้อนแย้งกันเข้าออกจากตำแหน่งก่อนแล้วเลื่อนอันดับที่สอบคะแนนลงลดหลั่นลงไปดันขึ้น
0: เลื่อนลำดับถัดไป
1: ค่ะ
0: ครับคือณตอนนี้เขามีการทำออกมาแล้วด้วยซ้ำนะฮะว่าขั้นตอนวิธีการมันจะเป็นยังไงม
1: ัน
0: จะมีการเอารายชื่อของคนที่เชื่อว่าจ่ายเงินและเป็นชื่อไฟนอล
1: ค่ะ
0: ทำเสร็จออกมาแล้วปื๊ดแล้วคะแนนด้วยทำออกมาเลยว่าคนไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ใครสอบอะไรก็ไม่รู้แต่ผลสอบจะประกาศแบบนี
1: ้
0: แล้วคนนี้จะได้คะแนนอย่างนี้หลังจากนั้นพอทุกคนได้อันนี้คนที่ร่วมโกงนะฮ
1: ะ
0: ได้อันนี้ทุกคนจะเอาอันนี้ในการเป็นแม่แบบในการไปแก
1: ้
0: แล้วเปรียบเทียบซิคะแนนกระดาษคำตอบของจริง
1: คะแนนดิบ
0: คะแนนดิบสมมุติว่าได้30แต่ของจริงต้องได้77
1: ค่ะ
0: แล้วคุณต้องหาคะแนนใส่เพิ่มให้อีก47คะแนนถูกป่ะไปนั่งเลือกเลยว่าทำยังไงถึงจะได้47คะแนนวงด้วยปากกาสีแดง
1: ค่ะ
0: แล้วเอาสิ่งเนี้ยไปนั่งแก้กันที่หน้าคอมแล้วแมทช์กันให้ตรง
1: ค่ะ
0: ป๊อปไอ้กระดาษไอ้แผ่นแรกที่เป็นต้นฉบับออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีเขียนชื่อด้วยว่าชื่อไฟล์เป็นชื่อใครแล้วชื่อไฟล์นั้นเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่พนักงาน
1: ค่ะ
0: ที่ตอนนี้ตรวจค้นไปจนเจอตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวบอกว่ามสว.เป็นคนส่งไฟล์นี้มาโดยใช้ชื่อไฟล์นี้
1: ค่ะ
0: แต่เขาไม่ได้เป็นคนทำเข้าใจป่ะสมมติว่าอยู่ดีไฟล์นั้นชื่อณภาพรไตรวิทย์วารีกุล
1: ค่ะ
0: ผมตามจนผมเจอพี่อ้อยแล้วนะแล้วพี่อ้อยนั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วตำแหน่งนี้เจอตัวหมดพี่อ้อยบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: ไม่ใช่ฉัน
0: ไม่ใช่อ้อยนะ
1: ไม่ได้ทำ
0: ซึ่งอาจจะไม่ใช่อ้อยจริงๆก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วพี่อ้อยก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทำไฟล์นี้แล้วส่งมาให้อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือมสวแต่มสวเซฟไฟล์นี้ชื่อณภาพรไตรวิทย์วาลิกุลแหว
1: ค่ะ
0: แปลกไห
1: ม
0: แปลก
1: แปลก
0: แล้วถ้าเป็นผมรับไฟล์นี้มาสมมติอยู่ดีมีคนใช้ไฟล์โดยเฉพาะไฟล์แบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วตั้งชื่อว่าโพนาทคุณผลินผมไม่ยอมนะ
1: ถูกต้องเพราะนั่นคือชื่อของคุณต้องรับผิดชอบไง
0: ถูกต้อง
1: ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่โอเคเขามาถ่ายงานอันกับพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: แล้วชื่อไฟล์ภูนาถคุณพลินกับชื่อนภาพรอันเข้าใจเพราะมันเป็นงานเราย
1: ัง
0: เป็
1: นไปได้
0: ใช่สมมติแบบไฟล์ของหนิงไฟล์ของอันไฟล์ของอ้อยไฟล์ของอ้อมอันเข้าใจกับก็รูปเราหร
1: ื
0: องานเราสัมภาษณ์เราแต่ถ้าเป็นผลคะแนนจากการสอบที่มีความเสี่ยงสูงและต้องอาศัยความโปร่งใสสูงแล้วเซฟชื่อมาแบบนี้ผมไม่ยอม
1: ซึ่งเราไม่ได้เข้าไปแตะในจุดนั้นด้วย
0: และทันทีที่เขาบอกกลับไปว่าอ้าวมสว.ส่งมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจากมสว.เลย ใครจากมสวส่งให้คุณจริงๆระบุชื่อยังได้เลยคนที่กดส่งมาอ
1: ี
0: เมลนั้นซองจดหมายนั้นแมสเซนเจอร์นั้นหรือวิธีการส่งใดๆก็แล้วแต่ชื่ออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เห็นยากเลยพี่อ้อย
1: เนี่ยแล้วมันก็จะไปจบตรงที่ประโยคที่ท่านนายกบอกแล้วเอ้ยไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้แปลว่าท่านรู
0: ้แล้วถ้าทำไม่ได้ก็แปลว่าท่านนายกก็ไม่ใหญ่จริงเลย
1: ไหมนะในวันนี้

0: อ่านจากสื่อต่างประเทศนะพี่อ้อยจริงๆแล้วกรมประมงฟ้องแล้วนะขออนุญาตเอ่ยชื่อไปเลย
1: ค
0: ือฟ้องก็คือบริษัทที่นำข้าวย้อนกลับไปตอนนู้นนะครับก็คือทาง CP นะฮะแล้ว CP ก็ปฏิเสธผมไม่ได้บอก CP ผิดนะผมเล่าให้ฟังว่ากระบวนการมันไปถึงไหนแต่เขาไม่ได้ไม่ฟ้องนะฮะเขาฟ้องไปแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมันหยุดอยู่ตรงไหนแต่เราก็เห็นว่าทุกอย่างช้ามากนะครับ CP ปฏิเสธว่าเขาทั้งหมดที่นำเข้านั้นได้มีการทำลายไปทั้งหมดในระบบปิด
1: อ
0: ้างอิงจากงานวิจัยและข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงของ CP เองเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: หลักฐานที่ CP อ้างว่าตัวเองไม่ผิดเอามาจากของ CP เอง
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ได้ทำการทุกอย่างตรวจสอบตามนี้1 2 3 4
0: ซึ่งที่มันนอกพูดก็คืออ่ะถ้าพูดตรงๆเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกแต่ถ้าคุณอ่านคุณจะรู้เลยว่ามันมีข้อหมายคำถามอยู่ในตอนที่เขาพูดว่าอ้าวงี้ก็ได้เหรออ ่าย้อนกลับมาพี่อ้อยมันก็เหมือนกับสตง.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสตง.
1: เอง
0: ใช่ป่ะตำรวจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตำรวจหรือเนี่ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมว่าลอจิกนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างมากในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: และเราปล่อยให้มันเป็นไปอยู
1: ่
0: ซึ่งมันเป็นผลที่ยอมรับไม่ได้นะ
1: ซึ่งนี่แหละมันเลยทำให้ความน่าเชื่อถือในการมาลงทุนมันน้อยลงเรื่อยๆจริง
0: ๆ
1: ค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเหล่านี้และที่สำคัญคือคำหนึ่งที่เขาใช้เสมอคือหนึ่งต้นทุนของเขาไม่เคยเหมือนเดิ
0: ม
1: คือไม่รู้ต้นทุนที่แน่นอนคืออะไรอ่ะแต่พอเสร็จปั๊บนึงมันก็จะบานปลายค่ะไม่ระหว่างอย่างปลาหมอคางดำอ่ะบางคนอ่ะเลี้ยงฟาร์มกุ้งอ่ะตอนนี้ทั้งหมดในบ่อกุ้งอ่ะกลายเป็นปลาหมอคางดำทั้งหมดแล้วอ่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าแบบเราจะมารู้ตัวอีกทีนึงคือเราจะไม่เหลือสัตว์น้ำแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณตอนนี้ปูหลายชนิดคือไม่ใช้คำว่าสาบสูญแล้วกันนะเพราะมันยังไม่สำรวจขนาดนั้นนะแต่เขาใช้คำว่าไม่เห็นมาเป็นเวลานานแล้ว
1: โดนกิน
0: เออคือมันเหมือนกับมันได้ล้างเผ่าพันธุ์ไปแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นหนังอีกเรื่องนึงลองคิดดูเป็นหนังที่เกิดขึ้นใต้ทะเล
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันคืออยู่ดีๆก็เหมือนใต้ทะเลเจอซอมบี้อ่ะ
1: ใช่แต่ไม่มีใครช่วยนะตอนนี
0: ้ไม่มีใครช่วยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่
1: ไม่มีฮีโร่
0: สักคน
1: ค่ะ
0: ครับผมครับอ่ะอีกเรื่องครับศาลพิพากษายกฟ้องคดี112และ116
1: ค่ะ
0: ย้อนกลับไปตอนนู้นถ้าว่าเราจำได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณตอนนั้นมันมีการทำโพลสำรวจความเห็นออกมาว่าคุณคิดว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม
1: ่
0: ที่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งเขาไปยืนทำโพลกับเด็กๆอ่
1: ะ
0: นะครับอย่าเรียกเด็กๆเลยน้องๆแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับย้อนกลับไปคือ8กุมภาพันธ์2565นะครับแล้วก็ถูกสั่งฟ้องคือมาตรา112และ116ในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับหลังจากนั้นมี112 116 136 138 140 368เต็มไปหมดเลยถ้าชื่อก็คือตะวัน
1: จำได้มั้ยจำได้
0: ตะวันกับพวกรวม7คนนะครับและ1ในทั้งหมดตรงนั้นมีบุ้งอยู่ด้วย
1: ใช่ยังจำชื่อกันได้เนาะเพราะเป็นช่วงที่ไปตอนนั้นไม่เขาใหญ่ตอนน
0: ี้บุ้งเสียชีวิตไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เสียชีวิตก็จบจำเลยที่3บุ้งเป็นจำเลยที่3ก็ดึงออกจากสารระบบล่าสุดของความคืบหน้าที่จะมาอัปเดตก็คือศาลพิพากษายกฟ้องนะครับ
1: ในกรณีนี
0: ้เนื่องจากก็กฎหมายบอกว่ามันจะเป็นความผิดเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะด้อยค่าใส่ร้ายป้ายสีแสดงกริยาอื่นใดกล่าววาจาจับจ้วงล่วงเกินเปรียบเทียบเปรียบเปรยเสียดสีให้เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องพยุคลบาทหรือใช้สิทธิเสรีภาพให้เป็นปฏิปักษ์ในทางใดทางหนึ่งนะครับจากการดูตามสืบพยานต่างๆเรียบร้อยไปถึงตรงนี้ไม่มีการปราศัยหรือแสดงความเห็นอื่นใดเลยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
1: และเรื่องการโพลเหมือนกันการโพลเนี่ยก็ถูกมองว่าเอ้ยมันก็เป็นการแสดงซึ่งความคิดเห็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำของจำเลยที่1ที่2และที่4ถึง8ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายศาลอาญาประมวลกฎหมายอาญาเพราะนั้นก็รับทราบตามนี้ว่ายกฟ้อง
0: ครับผม
1: นะคะทั้งหมด
0: แล้วก็มีบอกว่าจำเลยที่1และ2ชู3นิ้วก็บอกว่าเป็นเพียงแค่การแสดงออกที่เป็นสิทธิเสรีภาพในการที่เขาจะแสดงออกได้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: จะยกกี่นิ้วก็ไม่ผิดรัฐธรรมนูญครับผม
1: ค่ะ
0: และ
1: ตามนี
0: ้รับทราบกันไปนะครับนี่คือความขึ้นไหนกันออกมาแล้วเขาก็มีการบอกชื่อกันออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นอันว่าก็ผ่านมาตรงนี้ละกัน
1: เมื่อวานนี้พี่อ้อยนั่งดูกรีนมอร์นิ่งโชว์อยู่แล้วมันมีคอมเมนต์อันนึงที่เขาพูดถึงเรื่องน้องอ่านเห็นข่าวนี้ไหมที่บอกว่าเราเอารถไปจอดที่บ้านที่หน้าบ้านของเพื่อนอ่ะแล้วบังเอิญปูนหล่นลงมา
0: อ๋อไม่เห็นนะ
1: เออไม่แล้วมันเป็นประเด็นกันคือว่าตกลงใครผิดตกลงใครต้องมีการรับผิดชอบ
0: แล้วปูนมาจากใคร

0: ไม่รู้ว่าปูนมันหล่นมาได้ยังไงสมมติว่าบ้านพี่อ้อยอ่ะสมมติว่าบ้านตรงหลักสี่ไม่ค่อยได้มีคนอยู่แล้วมีคนไปจอดรถหน้าบ้านพี่อ้อยแล้วปรากฏปูนมันหล่นลงมาแล้วตอนเนี้ยพอปูนมันหล่นลงมาแบบน
1: ี้ปูนเป็นก้อนๆเลยนะ
0: ใช่
1: อันนี้ว่าปูนแบบเปียกๆมันก่อสร้าง
0: ไม่ปูนมันหล่นลงมาเสร็จปั๊บนึง
1: ก็คือคอนกรีตของตึกมันหล่น
0: ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเจ้าของรถก็เลยบอกว่าเจ้าของบ้านอ่ะต้องรับผิดชอบแต่เจ้าของบ้านก็แบบเอ้าหรอเราต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่ว่าอันเนี้ยที่มันแปลกคือในตามกฎหมายเมื่อวานนี้เห็นเขาสัมภาษณ์ทนายเจมส์ทนายเจมส์บอกว่าสมมติว่าพี่อ้อยเป็นเจ้าของบ้านน้องหันมาจอดที่บ้านพี่อ้อยแล้วบังเอิญปูนหล่นพี่อ้อยต้องรับผิดชอบนะ
1: เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของปูนน่ะหรอ
0: ถูกต้องแล้วต้องรับผิดชอบแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นเจ้าของปูนคือจริงมันหล่นลงมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า1ช่วงลมแรงหรือช่วงอะไรก็ตามทีอ่ะแต่ต้องรับผิดชอบนะแล้วบังเอิญว่าเขาเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้ไปโพสต์อันนี้มันก็จะยาวไปถึงว่ามีคนมาบอกว่ามันไม่นะเธอมันสมน้ำหน้าเธอนะถ้าเธอไปจอดรถที่บ้านของคนอื่นเธอไม่ได้ขออนุญาตเขาบอกว่าอันนี้ก็ฟังไว้เป็นความรู้นะคะเพราะว่าทนายบอกว่าถ้าบังเอิญว่าเป็นหน้าบ้านเรามีคนมาจอดรถบ้านเราแล้วปูนหล่นต้นไม้หักหล่นลงมาเราคือคนรับผิดชอบรถคันนั้นที่มาจอดแต่ถ้าเราห้อยป้ายเช่นระวังของหล่นเราไม่ต้องรับผิดชอบนี่พี่กะจะเขียนป้ายก่อนนะก็ ตอนแรกที่มีความรู้สึกคือ
1: แต่จริงๆอ่านก็พอเข้าใจนะพี
0: ่แต่ก็อีกหนึ่งถ้าสมมติเป็นบ้านเราแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตมาจอดอ่ะ
1: คือมัน
0: เลยกลายเป็นความเห็นสองด้านเลยใช่ส่วนถ้าเป็นบ้านน้องแล้วปรากฏมีคนมาจอดแล้วปรากฏว่าต้นไม้ของน้องหล่นไปโดนเขาแต่ตอนที่เขาไปจอดเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตเราอะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแต่ว่าตอนนี้ทางตัวกฎหมายเป็นแบบนี้นะคะคือตอนพี่ให้ดูเสร็จเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอเอ้ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนห้อยป้ายดีกว่า
1: เพราะว่าแบบก็มันอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่เหมือนคอนโดแล้วน้ำแอร์ห้องข้างบนหยดลงมาที่ฝ้าเพดานห้องเราแอร์เขารั่วหรือท่อเขารั่วแล้วเพดานเราเปื้อนหรือทะลุหรือเป็นรอยหรือบวมอย่างเงี้ยเขาต้องซ่อมนะ
0: แต่บังเอิญว่าน้องอั๋นไม่ได้อยู่ในภาวะของการที่เขามีที่จอดรถอยู่แล้วเราไปจอดแทนของเขาไง
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีประเด็นก็คือ
0: มันต้องไปตีความ
1: เธอมาจอดเองนะ
0: ใช่จ้ะ
1: มันมีประเด็นนี
0: ้เธอมาจอดเองนี่นาแล้วทำไมถึงเอาแล้วพอเธอมาจอดเองแล้วพอของฉันหล่นลงไป
1: แต่ว่าถ้าดูนะสมมติว่าเป็นเราคุยกันนะทาวน์เฮาส์อ่ะที่เรียงกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถนนหน้าบ้านตรงนั้นอ่ะเป็นของเขาเหรอ
0: เป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมแต่อย่างสมมติในกรณีบ้านพี่อ้อยเนี่ยในตามสัญญาจะบอกว่าพื้นที่จอดรถหน้าบ้านคือของเจ้าของบ้าน
1: มีอยู่ในสัญญาม
0: ีอยู่ในสัญญา
1: ตอนซื้อ
0: ใช่จ้ะ
1: ถ้าอย่างนั้นโอเค
0: ก็ต้องไปว่ากันอ
1: ีกแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีคือถนนนั้นเป็นถนนที่ใช้ร่วมกันหรือแม้แต่ถนนยังเป็นของโครงการอยู่ก็อาจจะไปคนละเรื่องพี่
0: แต่จริงต้องลองไปดู
1: เพราะคุณต้องเข้าไปจอดในบ้าน
0: เพราะว่าส่วนกลางอ่ะมีความจำเป็นมากนะเพราะในใดๆก็ตามคุณทำหน้าที่ในการใช้พื้นที่นี้ร่วมกันสมมติคุณไปจอดขนาดบ้านพี่อ้อยแต่จริงหมู่บ้านพี่อ้อยจะน่ารักมากพอมีกรุ๊ปไลน์อ่ะขนาดใครก็ตามมาทำแอร์แล้วเสียงดังเขายังเข้ามาขอโทษในกรุ๊ปเลยหรืออะไรก็ตามคือพี่อ้อยว่าตรงนี้ส่วนกลางสำคัญนะมิติสำคัญมาก
1: หมายถึงเรื่องแบบนี้ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ที
0: ่
1: เขาต้องมาเคลียร์กันแต่ว่าอ่านแค่คิดว่าถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันกับผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อตามนี้นะผมแค่ตั้งคำถามถ้าเป็นผมจะถามแค่ว่าแล้วมันมีการระบุไว้หรือเปล่าว่าพื้นปกติแล้วบ้านใครก็สามารถจอดหน้าบ้านได้นะคะหรือมันเข้าใจกันไปเองแต่ในความเป็นจริงแล้วการเข้าใจไปเองมันอาจจะไม่มีผลต่อกฎหมายก็ได้นะเหมือนหลายๆที่ที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าตึกแถวนี้
0: ค่ะ
1: ข้างหน้าเขาสามารถยกของมากั้นไม่ให้คนอื่นจอดได
0: ้
1: เขาไม่มีสิทธิ์นะฮะ
0: ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ได้ค
1: ่
0: ะหรือร้านอาหารที่ริมทาง
1: ริมถนนเอาถังเอากะละมังเอาต้นไม้เอาอะไรไม่รู้มาวางอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะแต่นั้นค่อนข้างชัดอันนั้นจะเป็นค่อนข้างชัด
1: แล้วถ้าสมมติจอดอยู่ตรงนั้นแล้วบังเอิญว่าปูนของตึกแถวตรงนั้นหล่นลงมาผมก็รู้สึกว่าตึกแถวนั้นต้องรับผิดชอบอยู่ด
0: ีถ้าเกิดเขาแสดงความเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ
1: แม้ว่าผมจะไปจอดอยู่หน้าบ้านเขาก็ตามเพราะว่าถนนตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะไง
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าหน้าบ้านตรงนั้นเป็นสาธารณะหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่ามันก็จะเกิดแค่ว่าสาธารณะหรือเปล่า1อันที่2คือจอดได้หรือเปล่า2
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าจอดได้มันขวางทางเข้าออกเขาม
0: ัน
1: อาจจะไปผิดคนละข้อคือไปผิดคือผิดจอดขวางทางเข้าออกแต่ไม่ได้ทำให้การที่เขาจะต้องรับผิดชอบหายไป
0: ค่ะก็เนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นรายละเอียด
1: ฉันไปเรียนกฎหมายดีกว่าว่ะ
0: ต่มันสนุกดีนะ
1: จริงเนาะ
0: เพียวว่ามัน
1: โลกยุคนี้นะ
0: โลกนี้ต้องกฎหมาย
1: ปวดหัวมากกับกฎหมาย
0: เพราะคนไทยมีปัญหาอันนึงคือเรารู้กฎหมายน้อย
1: ผมว่าเรามีกฎหมายที่ไม่ควรมีอยู่เยอะฮะพี่อ้อย
0: จริงจริงเห็นด้วยบางอันแบบมันควรต้องเปลี่ยนละมั้งปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่โลกเปลี่ยน
1: อ
0: ะ
1: หนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะฮะด่าผมได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับปัญหานี้เยอะมากคือครอบครองปรปักษ
0: ์
1: ผมว่ากฎหมายนี้ควรม
0: ี
1: ไม่ต้องอธิบายเจตนานะฮะผมศึกษามันเยอะแล้วผมรู้ว่าเจตนามันคืออะไรแต่ผมคิดว่าเจตนากับตัวกฎหมายไม่แมทช์กันสร้างปัญหาและสร้างนิสัยที่ไม่ดีทำให้คนตั้งใจที่จะโกงกันอยู่ตลอดเวลา
0: ถ้าไม่มีใครมาพื้นที่นี้
1: ฉันจะเอามันเป็นของฉันเข้าใจป่ะมันบ่มเพาะความคิดนี้ในจิตใจคน
0: ค่ะ
1: กับอีกอันนึงคือเรื่องภาระจำยอมทั้งหลายพี่อ้อยคุณสำรวจเลยแล้วสรุปแต่ไม่ต้องแบบว่ามันอาจจะเป็นภาระจำยอมอย่าอาจดิ
0: มันต้องชัดๆ
1: เข้าใจป่ะเลิกตีความประเทศนี้เลิกตีความอันไหนเป็นอันไหนสรุปไปเลย
0: ขอให้กฎหมายมันชัด
1: อันนั้นคือหน้าที่ที่คุณควรไปทำหน้าที่ของคุณ
0: ค่ะ
1: เช่นทำไมเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินกรมที่ดินไปเลยแล้วเดินชี้เลยว่าตรงไหนได้ไม่ได้และตรงไหนที่มันไม่ได้ห้ามซื้อขายสิ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่ซื้อขายไปแล้วไปฟ้องกันทีหลัง
0: และ
1: อันนี้ทำความเดือดร้อนให้ประชาชน
0: และ
1: ทำให้คนทะเลาะกัน
0: แล้วบางทีมีการขยายอยู่ๆขยายพื้นที่ออกมาขยายพื้นที่ออกมาเช่นบางอันนะรถมันเลี้ยวไม่ได้หมุดมันอยู่แต่มันขยายพื้นที่มาแล้วแต่พอมันอยู่ตรงนั้นนานๆเข้า
1: อ้
0: าวกลายเป็นว่ากฎหมายควบคุมตรงนั้นไม่ได
1: ้ก็มันก็เลี้ยวกันมานานอ่ะเนาะเอาตกลงเอาเหตุผลนี้ไปฟ้องได้ด้วยแล้วก็ฟ้องกันไป5ปี10ปีผมโอ๊ยทำให้ประเทศชาติไม่เจริญนะฮ
0: ะ
1: เพราะแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาประเทศชาติกันผมว่ามันบั่นทอนความคิดในการที่จะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่เกิด productivity ให้ประเทศเลยผมรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมีกฎหมายที่ไม่ทำให้เกิด productivity
0: อ่ะก่อนเบรกนะคะอันนี้บอกเสียเป็นแสนเพื่อให้คนออกจากที่ของตัวเองมันเซ็งมากจริง
1: ๆถูกต้องถูกต้องแบบนี้เป็นต้นอ
0: ๋
1: อแล้วเขาอยู่ในที่เราไล่เขาออกไม่ได้นะ
0: เนี่ยดูสิแล้วคือเขามีสิ่งก่อสร้างด้วยนะค่ะตามนั้นเบรกนะอันเบรกกินน้ำเย็นไป
1: โบเอามาสักถังหนึ่งสาดพี่เลยมาอ่ะถ้าจะพูดถึงทะเบียนรถเลขสวยที่หลายคนรอคอยนะครับหนึ่งในหมวดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ4ขอไข่ X นะฮะแปลว่าขอไข่แล้วตามด้วยอีก1พยัญชนะนะครับวันนี้เรามีความคืบหน้ามาฝากกันนะครับเตรียมพบกับการประมูลหมวด4ขอ X นะครับที่หลายคนเฝ้ารอกันอยู่ได้เลยใครกำลังมองหาเลขสวยความหมายดีๆไว้ติดรถหรือว่าเสริมความเป็นสิริมงคลเต็มตัวกันได้เลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่า www.ทะเบียนรถ.com แต่ก่อนจะถึงการประมูล4ขอ X นะครับเดือนนี้แหละกรกฎาคมนี่ฮะเรามีอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนรักเลขสวยนะครับกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในต่างจังหวัดก็คือ11กรกฎาคมนี้แล้วนะฮะจังหวัดภูเก็ตนะครับหมวดขอไข่ททหารเขาจะจัดการประมูลครั้งนี้ขึ้นที่โรงแรม Royal Phuket City ที่ห้องประชุม Grand Volume 1นะครับใครมองหาเลขสวยจากจังหวัดบ้านเกิดหรืออยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้าร่วมประมูลได้เลยนะฮะที่สำคัญรายได้จากการประมูลเนี่ยเขาจะนำไปสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยนะฮะสนใจร่วมเข้าประมูลก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงลงทะเบียนได้ที่ www.tabianrod.com นะครับ TABIENROD พิมพ์ติดกันหมดเลยแล้วก็ .com พบกันวันประมูลนะคะ
0: นะคะอ่ะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดนะคะแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเดี๋ยวกลับมา
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
3: ิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: Lactosol งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

วันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ุณกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: อ่ะมาคุยต่อ
5: ข่าวเยอะนะเนาะ
4: ก็เยอะนะแต่มันจุ๊บๆๆๆนะแต่ว่าผมว่าหลายๆเรื่องก็ได้ความรู้กันนะฮะ
5: ใช่ๆเราเรียนรู้
4: มันได้ความรู้ในการอยู่ในสังคมให้ได้อย่างตัวเองปลอดภัยแล้วไม่เบียดเบียนกัน
5: ค่ะ
4: นะครับเรารู้สิทธิ์แล้วก็รู้ว่าเสี่ยงว่าจะเจอใครแบบไหน
5: รู้ว่าเสี่ยง Big S
4: อันนึงเมื่อวานอันเห็นนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้กดเข้าไปดูนะผมกลัวมันเป็นมลภาวะเดี๋ยวผมจิตตกทั้งวันเห็นคนที่ไปยืนต่อแถวซื้อบัตรงานอะไรสักงานหนึ่งอะแฟนมีตออคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่ง
5: น
4: ะฮะก็ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
5: ใช่
4: มันคือเซเว่นไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตรงๆ
5: เซเว่น
4: ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ใช่ใช
4: ่แล้วก็เหมือนวุ่นวายทะเลาะกันแล้วก็รุนแรงกันหมายถึงอารมณ์รุนแรงแล้วในที่สุดเห็นบอกว่ามีคำหยาบคายกันขนาดนั้น
5: ด่าแบบไม่ให้เกียรติเลยค่ะไม่ให้เกียรติน้องๆได้ความสัตย์จริงหนึ่งคือเพื่อว่าถ้าเราเข้าไปในสาขาใดๆก็ตามอ่ะพี่ก็เห็นว่าเขาก็มีพนักงานที่เขาก็ดูน่ารักและพร้อมจะให้อำนวยความสะดวกคือเอาง่ายๆมีสองเคาน์เตอร์สมมติเป็นพี่อ้อยกับโบเคาน์เตอร์โบเนี่ยรับจองบัตรแต่เคาน์เตอร์พี่อ้อยเนี่ยคือการติดเพื่อจะขายของอย่างอื่นแต่คุณคนเนี้ยก็แบบว่ามาจะให้พี่อ้อยอ่ะจองบัตรให้ได้ในขณะที่ตรงเคาน์เตอร์เนี้ยมันจองบัตรไม่ได้ไงคุณต้องไปเคาน์เตอร์นี
4: ้ครับ
5: เขาก็เลยยืนด่าเพราะที่สุดแล้วเหมือนบัตรหมดมั้ง
4: ทำไมข่าวถึงเรียกว่าปีศาจหมูอ่ะ
6: มันมีภาพตอนที่แบบว่าเขาหันหน้ามาแล้วเขาก็เลยรอเรื่องหน้าตาเลย
4: โอ้ก็ไม่ควรไปบูลลี่กันในอีกด้านนึงนะ
5: แต่เอ๊ะทำไมพี่อ้อยรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเขาตามเข้าไปในโซเชียลอะไรของเขามั้งสักอันนึง
4: อ๋อแล้วเขาใช้ชื่อเขาเรียกตัวเองแบบนี้
5: ประมาณนี้นะเท่าที่อันนี้ไม่ชัดแต่คราวนี้พอเขาแบบว่าเขาก็ไม่พอใจแล้วก็ด่าแรงมากแล้วก็เลยมีคนไปถามว่าพี่จะซื้อบัตรไปขายต่อเหรออารมณ์ประมาณนี้เขาก็เลยหันมาถามว่าแล้วไงแล้วมันผิดตรงไหน
4: ผิดนะฮะ
5: ใช่จ้ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยใช้คำว่าอันนี้คือมาเฟียกดบัตรคือโดยส่วนใหญ่แล้วบัตรพวกนี้จะเอาไปรีเซลในราคาที่สูงมากอ่ะ
4: ผิดกฎหมายนะฮะ
5: ผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเรานะคะ
4: เมื่อก่อนผมก็เคยถามผมไปซื้อบัตรแล้วผมก็แบบผมก็เคยจี้ไงแบบอะไรเนี่ยคือเขาขอบัตรประชาชนนะพี่อ้อยเขาขอบัตรประชาชนแล้วมันมีบางคอนเสิร์ตที่เข้าคอนเสิร์ตแล้วขอตรวจบัตรประชาชนแล้วผมบอกว่าอะไรอ่ะมาดูคอนเสิร์ตต้องตรวจบัตรประชาชนว่าชื่อตรงกับบัตรไหมอ่ะ
5: ค่ะ
4: มันใช่เหรอเงี้ยเอาแล้วชื่อเขาบางทีเขากำหนดเลยว่าให้ซื้อกี่ใบแล้วต้องระบุเลยว่าใครนั่งอันบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แค่มาดูคอนเสิร์ตจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน
5: ตอนนี้เยอะมากเยอะมากจริง
4: ขึ้นเพราะว่าอ่ะอันขึ้นเครื่องบินโดเมสติกต่างประเทศเขายังไม่ตรวจบัตรเลยพี่อ้อยคือเขาไม่เราถือพาสปอร์ตรอเพราะของเราตรวจต้อง 3-4 ด่านใช่ไหมพี่อ้อยกว่าจะขึ้นเครื่องได้
5: จริง
4: ตอนผมไปต่างประเทศโดเมสติกบินในประเทศนะฮ
5: ะ
4: เขาไม่ตรวจไอเดียอะไรเลยอ่ะ
5: แ
4: ค่แบบนี้ป่ะมีปิ๊บเดินขึ้นเลยเขาไม่ตรวจเลยว่าชื่ออะไรยังไงผมก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนสะดวกกว่าไม่สะดวกนะแต่ผมแค่เอ๊ะมาตรฐานอยู่ตรงไหนวะแต่พอเรารู้สึกว่าขนาดตรงนั้นคือไม่ตรวจเลยเธอซื้อบัตรคอนเสิร์ตทำไมเธอจะมาขอบัตรประชาชนอะไรนะตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากให้ข้อมูลผมกับเรื่องแค่การซื้อบัตรประชาชนแต่ในที่สุดผมเพิ่งมาเข้าใจหลังจากนั้นว่าอ๋อ เขาทำเพราะเขากลัวคนซื้อไปขายต่อไง
5: ซึ่งวันนี้มันก็มีการเปิดเพจกันอย่างแบบโอ้โหแล้วพี่ก็กำลังกดดูว่าตกลงเขาขายอะไรกันมีทั้งทุกอย่างเลยค่ะคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตต่างประเทศอย่างเงี้ยพี่ป้อมพี่โตอย่างเงี้ยอุ้ยน้องบางคนซื้อ 5,000 ขาย 10,000 นะ
4: ล่าสุดเห็นมีที่เขาโพสต์กันว่ามีบัตรอะไรสักอย่างขึ้นไปเป็นล้านแล้วอ่ะ
5: มี
4: ต่อใบอ่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วมีแบบแล้วก็มีเปียโนแอนไอมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่ขายบัตรหมดแล้วอ่ะแล้วก็มีคนซื้อแล้วก็แบบว่าคืออย่างเงี้ยก็เลยทำให้เนี่ยน้องปีศาจหมูเนี่ยค่ะคือเอาไปขายต่อแล้วคราวเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคลิปมันก็กระจายออกไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่คุยถึงเรื่องนี้คือองค์กรที่สังกัดอยู่ออกมาขอแจ้งความคนที่มาทำให้ความเขาต้องบอกว่าลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของน้องๆพนักงาน
4: ครับซึ่งผมก็ชมนะตรงเนี้ย
5: จริงๆชื่นชมที่สุดเลย
4: ใช่ครับ CPO ออกมานะครับแล้วก็เขาก็เขียนอย่างเป็นทางการว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเหตุการณ์อะไรตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านขออภัยผมอ่านสั้นนะฮะขออภัยต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพเอาใจใส่อย่างเต็มที
5: ่
4: บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์ศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเช่นกันจากการตรวจสอบเบื้องต้นบริษัทพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่อาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงศักดิ์ศรีของพนักงานบริษัทจึงได้ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของพนักงานทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความขัดแย้งกับลูกค้าแต่เป็นการยืนยันในหลักการว่าพนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพและให้เกียรติและปราศจากการคุกคามหรือการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบริษัทคือองค์กรออกมาดูแลพนักงานตัวเองซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ
5: ที่สุด
4: นี่คือขวัญและกำลังใจที่สำคัญมากแต่ไม่ใช่เข้าข้างนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: ต้องตรวจสอบก่อน
5: ค่ะ
4: นะครับบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริการที่ดีเกิดขึ้นได้จากการเคารพซึ่งกันและกันทั้งลูกค้าและพนักงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกบริษัทจะนำเหตุการณ์นี้ไปพัฒนาแนวทางในการให้บริการมาตรการในการดูแลพนักงานเพื่อเกิดบรรยากาศในการให้บริการที่ปลอดภัยเป็นมิตรและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอบคุณทุกความคิดเห็นความห่วงใยที่มีต่อเหตุการณ์บลาบลาบลา The customer always right มีคนพูดแบบนี
5: ้ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ไม่จริงแล้วนะฮะ
5: ใช่
4: ควรองค์กรไหนที่ยังคิดว่า customer always right เนี่ยผมว่าคุณเสี่ยงที่จะตกยุคและเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรคุณภาพ
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับ customer always right unless they are wrong
5: บางทีเรามักจะพูด
4: ว่าเขาผิดเขาก็ผิด
5: ใช่ใช่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชอบคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ลูกค้าไม่ได้น่ารักมากพอจะเป็นพระเจ้าทุกคนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างองค์กรเนี้ยพี่มีโอกาสได้เข้าไปพูดหลายๆครั้งอ่ะแล้วพี่ก็เห็นจริงๆว่าเขาเป็นคนที่ดูแลพนักงานในทุกภาคส่วน
4: คุณลองเข้าไปคุยกับพนักงานบางที่สิฮะ
5: คุ
4: ณจะค้นพบว่าเขาไม่ให้บริการคุณก็ได้ถ้าคุณไม่น่าบริการ
5: ใช่ค่ะนะคะและไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยค่ะเพียงแต่แค่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือการไปให้บริการการใช้บริการใดๆก็ตามที่สุดควรเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันคือการให้เกียรติ
4: ครับผมซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันไม่ได้แปลว่าพนักงานผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องบริการแล้วก็แบบไปจิกหัวเขาแล้วก็บอกว่า
5: ไม่ได้เลย
4: ไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครต้องบริการฉันเสมอไปมันไม่ใช่นะฮะ
5: ไม่แล้วก็คนเนี้ยคือจริงพี่อ้อยว่าเขาคิดน้อยไปมากนะที่เขาพูดว่าแล้วทำไมก็จะไปรีเซลจีน
4: อ
5: ่ะโอ้โหจะบอก
4: พูดเขาพูดคำนี้
5: เขาพูดคำนี้ด้วย
4: งั้นก็สารภาพบาปไปหมดแล้วนะฮะมันผิดไหมล่ะเขาไปเช็คสิถ้ามันผิดก็มันผิดแต่อันไปต่างประเทศเวลาอันซื้อบัตรคอนเสิร์ตฮอตทั้งหลายอ่ะ
5: ค่ะ
4: ผมก็ซื้อรีเซลนะพี่อ้อยก็ผมจองไม่ทัน
5: น่ะ
4: แต่ผมลื้อซื้อรีเซลแบบออฟฟิเชียล
5: ใช่จ้ะอันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายไงเพราะก็มีการเก็บภาษี
4: ถูกต้องผมไม่ได้ซื้อแบบตลาดมืดอ่ะ
5: ค่ะ
4: ผมซื้อแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยความสมัครใจรีจิสเตอร์คนขายคือใครอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นตลาดศูนย์กลางเช่นสมมติก็อ่านซื้อไปแล้วอันเกิดไปดูไม่ได้แล้วอันอยากขายต่อมันก็เป็นสิทธิ์ของมันไง
5: เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี
4: ้แบบเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วตอนผมซื้อผมก็ซื้อแบบผ่านระบบทุกอย่างซื้อในระบบใช้บัตรเครดิตจ่ายทุกอย่างถูกต้องหมด
5: มันจะเก็บภาษีได้ค่ะเพราะนั้นตรงนั้นเขาถูกต้อง
4: ครับ
5: ค่ะหมดเวลา
4: ขอบคุณผู้สนับสนุน
5: กลับมาอย่างนอบน้อม
4: นอบน้อมและน้ำเสียงที่เป็นมิตรอ่อนโยนตามบุคลิกอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตมาการ์เร็ตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: นะคะขอบคุณในการติดตามกันพรุ่งนี้ยังเจอกันนะคะ Green Morning Show เป็นพี่อ้อยกับน้องอั๋นไปแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
7: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัย Frontier Nutrient ผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
8: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
7: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Health Vita เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ Paracetamol 500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: แม่ครับปวดท้อง
16: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
15: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ขอเติมหน่อย
2: เติมอะไรหรอ
1: เติมความสดใสไม่มีเลยหรอฉันจะมาพึ่งเธอสักนิดสักหน่อยไม่ได้หรอเมื่อคืนฉันนอนดึก
2: เธอนอนดึกทุกวันแหละมีวันไหนที่เธอนอนเร็วบ้าง
1: ดึกกว่าทุกวันส
2: ิถ้าเธอนอนเร็วก็คือฝนฟ้าถล่ม
1: เวอร์ละอันนี้ก็เกินเบอร์
2: คำว่าดึกของเธอคือกี่เท่าไหร่ตีเท่าไหร
1: ่ตีหนึ่งกว่า
2: แล้วปกติถ้าแบบเร็วสุดอะ
1: ห้าทุ่ม
2: ก็ทำไมนอนห้าทุ่มก็นอนได้นี
1: ่มันไม่ได้ไงเมื่อคืนไงก็มันนอนไม่หลับไง
2: นอนไม่หลับ
1: กระสับกระส่าย
2: เนี่ยตอนเมื่อก่อนแม่นอนไม่หลับว่าเป็นอย่างนี้แหละ
1: ไวมาแล้วเนาะ
2: คือ
1: พวกแกไม่ต้องทำรีเชิร์ชใส่ฉัน
2: นอกจากนอนไม่หลับแล้วยังตื่นไวด้วย
1: ไอ้ตื่นไวไม่ตื่นจริง
2: อ๋อไม่ตื่น
1: ผมแทบจะไม่อยากตื่นเลยแบบขอจออีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงได้ไหมอย่างนี้เลยอะ
2: ตื่นหน่อยเถอะ
1: ตื่นแล้วไง
2: ตื่นมาใช้ชีวิตดู
1: ก็เลยอยากจะมาขอเติมความสดใสจากเธอหน่อย
2: เธอไปเติมที่อื่นได้ไหมล่ะเธออย่ามาพึ่งฉันฉันไม่เอาตัวไม่รอด
1: แกไม่มีความสดใสฉันเลยเหรอ
2: มันสดใสนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นความสดใสที่บางทีมันเผื่อแผ่ลำบาก
1: คุณรู้ฟังก็อยากเติมนะ
2: อ๋อเหรอเติมเลย
1: เธอลองแห่ใส่หน่อยสิ
2: แห
1: ่ได้ละได้ละได
2: ้ได้ป่ะ
1: ได้ถึงความสดใสละ
2: เธอมันไม่ได้เรียกว่าสดใสนะคะแล้วคุณรู้ฟังเป็นยังไงบ้างวันนี้วันอังคารแล้วนะเวลาเดินไปเรื่อย
1: หกเดือนผ่านไปแล้วนี่เข้าสู่เดือนที่7แล้วนะ
2: เราจะมา
1: เราจะมาแบบว่าระเหยรอยชายบ่ได้เด
2: ้อระเหยรอยชาย
1: ทำไมล่ะคำนี้คำคุณแม่อีกแล้วหรอ
2: มันนานๆจะได้ยินดีอ่ะเคยมีอาการอย่างนี้กันหรือเปล่า
1: ไม่มีย
2: ังตากระตุก
1: มีเคยมี
2: เชื่อว่าคุณฟังน่าจะเคยเป็นเหมือนกันเราก็เคยเป็น
1: แล้วเรา
2: เป็นบ่อย
1: ๆแล้วเราก็ยึดถือคำนี้ไงขวาร้ายซ้ายดีขึ้นมาทันทีเลยพอตากระตุกอ่ะ
2: มันเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อที่ว่านี้ที่จีนก็มีคุณผู้ฟังมีคุณผู้ชายชาวจีนที่เมืองอู่ฮั่นมีผู้ชายชาวจีนคนนึงต้องผ่าตัดตาข้างขวาด่วนเลยนะหลังจากที่เกิดภาวะจอประสาทตาหลุดลอกจากการที่ไปตบเปลือกตาซ้ำๆเป็นเวลานานเพราะความเชื่อที่ว่าขวาร้ายซ้ายดีตบมันจะได้ตาขวาไม่ได้หายกระตุกตาขวากระตุกจะมีเคราะห์อะไรเงี้ยมีอาการตาขวากระตุกไม่หายเขาก็เลยเข้าเน็ตหาวิธีรักษาแล้วก็พบคำแนะนำที่บอกว่าตบเปลือกตาดีช่วยปัดเป่าโชคร้ายได้โอ้ยเลยไปทำตามก็คือทำตามตบต่อกันถึง3วัน
1: อ
2: ะอาการตากระตุกน่าจะหายละมั้งแต่ว่าได้ปัญหาใหม่เข้ามาแทนก็คือมีปัญหาการมองเห็นอย่างรุนแรงเห็นได้เฉพาะด้านหน้าตรงมองด้านข้างไม่เห็นเลยก็ไปหาหมอแพทย์ก็ไม่ได้ใช้ว่าจอประสาทตาหลุดลอกนะคะต้องรักษาผ่าตัดจนกลับมามองเห็นได้ปกติเหมือนเดิมนะคะซึ่งแพทย์อธิบายนะคะว่าจอประสาทตาเนี่ยมันมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง 0.3 มิลลิเมตรการตบหรือว่ากระแทกดวงตาอย่างรุนแรงเนี่ยมันอาจจะทำให้แรงสะเทือนส่งผ่านไปยังลูกตาก็เพิ่มความเสี่ยงที่มันจะฉีกขาดแล้วก็หลุดลอกกรณีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่โอ้โหพูดถึงบนโลกโซเชียลของจีนเยอะมากเพราะหลายคนก็มองว่าเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญนะเกี่ยวกับการที่เราไปเชื่อเรื่องโชคลางจนแบบคือมัน
1: เกินไป
2: ส่วนกันอ่ะ
1: ก็ทำให้ตาต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับ
2: คอมเมนต์หนักมากเลยนะเขาบอกว่านี่ไงสุดท้ายอ่ะตาขวากระตุกก็คือนำเคราะห์ร้ายมาให้จริงเพราะว่าการกระทำของตัวเอง
1: ต้องเอาอย่างข้อความนี้ส่งมาบอกว่าทางนี้ตาขวากระตุกปุ๊บนะ
2: ทำไ
1: งคะทำสังฆทานค่ะเห็นนะไม่ทำร้ายตัวเองไปทำสังฆทานแทน
2: ทำสังฆทานเลยเหรอ
1: ขวาร้ายซ้ายดีไง
2: ขวาร้ายแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็มัน
1: ก็รีบไปเลยเนี่ย
2: มันอาการตากระตุกอ่ะมันเป็นสัญญาณจากร่างกายนะคะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าโชคร้ายโชคลางใดๆก็ควรเชื่อหลักการแพทย์มากกว่าคือแพทย์เขาก็บอกว่าอาการเปลือกตากระตุกในระยะสั้นมักจะเกิดจากการที่เราแบบอาจจะใช้สายตาแบบเพ่งอะไรเงี้ยเพ่งจ้องมากไปพักผ่อนไม่พอความเครียด
1: ก็เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าที่ตาผมตาซ้ายผมอ่ะจอประสาทตาฉีกขาดไงที่ผมเคยต้องผ่าตัดเห็นไหมก็มาจากลักษณะที่เราใช้สายตาเยอะเกินไป
2: แล้วตอนนั้นมันคือแบบมันมีความแบบเจ็บปวดอะไรมันขนาดไหนไหม
1: ตอนเจ็บปวดไม่ม
2: ี
1: เจ็บปวดไม่มีแต่ว่าตามองจะไม่เห็นละ
2: มองไม่เห็น
1: ตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
2: มองไม่เห็นคือมันมัวเลยหรือว่าม
1: ันมัวไปเลยเพราะว่า
2: หรือมันเห็นลางๆหรือว่าแบบมองข้างๆไม่
1: ผมที่มองไม่เห็นเพราะว่าเลือดมันออกในตาเลือดมันบังตาหมดละ ไม่เห็นละก็เลยต้องทำการผ่าต
2: ั
1: ด
2: มันก็อาจจะลักษณะแบบ
1: เย็บแผลอะไรอย่างเงี้ยเออฮะกันโหดละ
2: เสียวเลยอะ
1: โหดละผมมีประสบการณ์ไปแล้วไงผมโดนฉีดยาชาเข้าตา3เข็มอะเออ
2: 3เข็มเลยเหรอ
1: แทงเข้าไปเงี้ยจุดเงี้ย1 2 3วูดเงี้ย
2: หยุดคนลุกคนลุกมากคือคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าถ้าพักผ่อนไม่เต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบางทีมันก็มีอาการอย่างนี้ได้แต่ว่าพักผ่อนน้อยเต็มที่อาการมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบอุ้ยต่อเนื่องนานหลายวันแล้วมันเกินสัปดาห์พบแพทย์เถอะอย่าไปตบไปตีไปทำอะไรที่มันแบบโอ้
1: คุณฟังแอบถามมาว่าพี่เป้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูอาการใกล้เคียงกันไห
2: ม
1: พี่เป้ตอนเนี้ยตาของเขาเนี่ยมองเห็นอยากได้รอยไปมาอันนี้จอประสาทซาจอดจอประสาทตาเสื่อมหรือวุ้นในตาเสื่อมน่าจะเป็นวุ้นนะฮะถ้าเกิดอยากได้รอยไปมาจอประสาทตาเสื่อมอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบว่าเส้นดำๆเลยดำๆเป็นจุดก็ได้เป็นเส้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ
2: เออเราก็มีอาการ
1: ถ้าเส้นดำๆโผล่มาแบบเยอะๆนะ
2: มันไม่เยอะมากอะแต่ว่าแบบเวลามองเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบ
1: น่าจะเป็นจอประสาทไอ้เป็นวุ้นในตามากกว่า
2: วุ้นในตาเสื่อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เส้นดำๆคือดำเข้มเลยนะของผมมันเป็นจุดตอนแรกเป็นจุดก่
2: อ
1: นเสร็จแล้วสักพักมันคือจุดเลือดนั่นแหละเลือดมันฉีกขาดไงเลือดมันออกมาเป็นจุดๆก่อนสักพักมันโอ้โหวิ่งไปเป็นเส้นเลยส
2: ัก
1: พ
2: ัก นึงหนักเหมือนกันนะ
1: สักพักนึงปิดหมดเลยมองไม่เห็นเลยละ
2: พบแพทย์เถอะ
1: เอาตอนนั้นถ้าเกิดเป็นนะต้องพบแพทย์เพราะผมก็วันที่ผมเป็นเนี่ยคือผมนั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ไงเสร็จแล้วผมก็เลยแล้วผมก็เลยโทรหาหมอแล้วว่าเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จผมจะรีบวิ่งไปหาเนี่ยนั่นแหละถึงได้รู้ว่าสาเหตุเกิดอะไร
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าต้องตรวจสายตาพบจักษุแพทย์ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะค่าสายตาคุณน้องมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็ตามวัยอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะ
1: ผมเกี่ยวข้อความนี้จังเลยอ่ะ
2: ข้อความไหนอ่ะ
1: ถ้าเลือดบังตาให้รีบพบแพทย์แต่ถ้าความรักบังตาให้รีบมาหาเรานะคะ เราทำยังไงกับข้อความนี้ดี
2: เรา
1: เดี๋ยวท่านของหล่นใส่หน่อยดีกว่านี
2: ่หูแทบแตกฉันต้องพบหมอหูอีกปะเนี่ย พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังใครที่ทำงานในแวดวงสุขภาพการแพทย์เภสัชกรรมหรือว่าสนใจนวัตกรรมด้านสุขภาพนะคะห้ามพลาดงานใหญ่แห่งปี International Healthcare Week 2026นะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขารวบรวมงานด้านอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกถึง4งานไว้ในที่เดียวเลยนะคะมี CPHI Southeast Asia นะคะ World Health Expo Bangkok MedTech Southeast Asia แล้วก็Thailand Medical and Wellness Expo ค่ะคือเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมยาเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์รวมไปถึงธุรกิจสุขภาพและ wellness นะคะในงานเนี้ยคุณจะได้พบผู้ประกอบการและก็แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรมที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของวงการสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น AI ทางการแพทย์เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ตลอดจนโซลูชั่นสำหรับโรงพยาบาลด้วยห้องปฏิบัติการแล้วก็ภาคการผลิตด้านการแพทย์แบบครบวงจรเลยนอกจากนี้เขายังมีเวทีสัมมนาแล้วก็มีการประชุมวิชาการกว่า200หัวข้อคือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักลงทุนบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่สนใจได้อัปเดตเทรนด์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในงานเดียวนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมโซน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพความงามแล้วก็นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพจากหลากหลายแบรนด์เลยนะคะงาน International Healthcare Week 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่พรุ่งนี้วันแรก8ถึง10กรกฎาคมนี้นะคะงานจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ inhealthcareweek.com แล้วไปเจอกันที่งานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่งานดีๆที่ไม่อยากจะให้พลาดกันค่ะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วง

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: 8โมงถึง11โมงนะครับวิศวกิจตังขจรครับพร้อมดูแลคุณผู้ฟังนะฮะที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับอย่างข้อความนี้นี่ไงส่งมาให้ได้ดูแลแล้วขอเติมความสดใสเช้านี้นะคะจากพี่เป้8นาฬิกาพาราด็อกซ์ค่ะจัดไปค่ะขอมาเป้จัดให้

8โมงก็คิดถึงพี่เป้ตลอดล่ะค่ะคอยฟังว่าจะมาทันไหมอุ๊ยแรงอันนี้แรงมากจะผิดเหรออ่ะคุณผู้ฟังมาเช็คอาการอ่อมแก่กันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่มีอาการนะครับจากที่พี่เป้พูดไปต่อไปนี้นะฮะเกิน5ข้อนั่นหมายความว่าเรามีอาการอ่อมแก่แล้วนะถ้าเกิน5ข้อนะฮะลองดูนะว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับชอบพูดฮะเนี่ยมีไหมกระดูกลั่นก๊อบกรับลุกก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ยแบบไม่รู้ตัวปวดข้อเมื่อยตัวหลับยากคิดเยอะคิดมากหลงลืมผิวแห้งไม่เต่งตึงอารมณ์สวิงท้องอืดท้องเฟิร์บบ่อยขี้วีนขี้เวียงน้ำหนักขึ้นง่ายน้ำหนักลงยากขี้เกียจแต่งตัวสายตาไม่ค่อยดีไม่อินเทรนไม่ใช่ไม่อินเทศกาลไปนวดประจำรักการนอนมากไม่ค่อยอยากคุยกับใครชอบอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนฟังมาแล้วยังไงเกิน5ข้อไหม มีเกิน5ข้อไหมถ้าเกิน5ข้อแล้วอ่อมแก่แล้วนะทุกเราอ่อมแก่กันแล้วนะทำไมหลายข้อจังบางคนบอกครบเลยเหรออุ้ยถ้าครบเลยนี่คืออ่อมแก่แล้วนะทุกคนนะครับอ่ะงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับลองสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีพฤติกรรมอะไรที่รู้สึกว่าอุ้ยอันนี้อ่อมแก่หรือเปล่าส่งมาบอกกันครับคุณผู้ฟังแค่นี้เลยนะฮะแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เพลงที่อยากฟังนะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

ลายข้อความเลยนะครับสารภาพมาที่พี่เป้พูดมาทุกข้อติ๊กถูกได้ทุกข้อเลยพี่เป้แต่จริงบางคนก็เพิ่มอาการนะหูมีความตึงๆบ้างแล้วล่ะสายตาเริ่มแบบมองปฏิทินไม่ค่อยชัดละเวลาไปดูสลากในซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้พี่บางทีมันตัวเล็กมากต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ค่อยมาซูมขยายดูอีกทีนึงอ่ะนี่คืออาการอ่อมแกงนั้นเลยเนาะดูแลกันครับดูแลกันครับคุณผู้ฟังตามสภาพเนาะ

เรื่องของการออกกำลังกายสำคัญนะครับคุณผู้ฟังพี่เป้เนี่ยได้รู้จักพี่ที่เป็นคนตีแบดท่านหนึ่งนะอายุเขา76นะฮะ76ปีนี่คือตีแบดได้แบบปึ้มปึ้มปึ้มอย่างนี้เลยนะจริงๆไม่ได้ตีแบบอ่ะแปะปะแปะนะฮะตีตบปึ้มนะฮะโยนหลังตึ้มเงี้ยหยอดปึ้มเงี้ยโอ้โหแบบยังแบบยังแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องการออกกำลังกายสำคัญก็แอบถามเขาแหละว่าโอ้ทำไมยังแข็งแรงได้เบอร์นี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะฮะก็ยังคงต้องออกมาโอเคอาจจะได้ตีวิ่งไม่ได้แบบว่าเหมือนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอายุเยอะแล้วเราก็วิ่งตามร่างกายของเราที่เราประคองร่างมาแข็งแรงมาออกกำลังกายมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องและเขาก็ยังบอกนะเขาจะต้องออกต่อไปถ้าหยุดตีเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าหยุดออกกำลังกายเมื่อไหร่แปลว่าว้ามันก็จะเริ่มแบบว่าไปไม่ต่อไม่ไหวอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยว่าสำคัญนะออกกำลังกายสำคัญบุญว่างทำอย่างสม่ำเสมอครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ไม่มีหรอกลุกปุงจืดอะตอนนี้มีแต่ลุกไวแล้วหน้ามืด
2: อาการนี้เรียกว่าภาวะความดันต่ำเมื่อเวลาเราเปลี่ยนท่าจะแนนเกิดจากเราเด้งตัวลุกเร็วเกินไปเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงกองไปที่ขาจนหมดปั๊มหัวใจไปเลี้ยงที่สมองไม่ทันเลยมีอาการเวียนหัววันหลังนะจะลุกยืนยังไงให้ใช้กด3วินาทีนะแนนวินาทีที่1ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนวินาทีที่2รอให้เลือดปรับสมดุลไม่เวียนหัววินาทีที่3ค่อยๆก้าวขาเดินออกมาการค่อยๆขยับจะช่วยให้หัวใจปรับแรงดันทันไม่วูบแล้วก็ไม่หน้ามืดปลอดภัยกว่าเยอะเลยจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: งจะใช้ตราฉลากทองไงเ
4: น่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: พี่คุ้ม77งานประมูลบ้านมือสองทอสอออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
2: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
3: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178-9A
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: วันนี้ชวนสำรวจความอ่อมแก่กันนะฮะคุณผู้ฟังอ่อมแก่ไม่ผิดนะฮะคุณผู้ฟังมันเป็นไปตามวัยแต่ขอให้แข็งแรงและสุขภาพแรงแข็งแรงเท่านั้นแหละเป็นพอนะฮะข้อความนี้บอกว่า เคยนั่งทานข้าวแล้วลุกไม่ขึ้นนะครับพี่เป้ สามีต้องพุ่งตัวพาขึ้นนั่งบนโซฟาแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเธอฝึกไว้เผื่ออนาคตเธอติดเตียงฉันจะได้ดูแลเธอตอนแรกโกรธนะคะแต่พอนึกอีกทีเธอก็ดูแลฉันฉันก็ชื่นใจละค่ะน่ารักเนาะนะฮะเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่านฉลากสินค้าต้องยืนสุดมือเลยพี่อาการหอมแก่ตัวมันเล็กตัวมันเล็กนะฮะอมหนักๆเลยตอนนี้ก็คือจะพูดอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วภาพตัดช็อตฟิลตัวเองสตันนึกไม่ออกผมก็งอกหูก็ตึงสายตาก็ยาวแต่ภาพรวมสวยๆนะคะอยู่บ้านหลัก5ยาวๆไปค่ะนะโอ้เห็นแดดแล้วอยากซักผ้าค่ะนะฮะหาแว่นไม่ค่อยเจอค่ะพี่เป้คะชอบพูดเรื่องในอดีตนะคะเนี่ยอาการอ่อมแก่ทั้งนั้นเลยนะฮะไม่เป็นไรครับนะมาตามวัยกันนะฮะคุณผู้ฟังแต่ขอให้สุขภาพดีนะครับ1ผู้โชคดีของเราวันนี้ที่จะได้ไปได้แก่ข้อความนี้สวัสดีครับคุณส้ม
1: สวัสดีค่ะ
0: รู้ตัวว่า
1: อ่อมแก่เลยพี
0: ่ตื่นเต้นด้วยเหรอโอเคสุดใจลึกๆนะฮะรู้ตัวว่าอ่อมแก่ช่วงไหนยังไงฮะหรือว่าเพิ่งรู้สึก
1: เพื่อนทักประจำเพื่อนกับน้องที่ทำงานค่ะทักประจำเลยว่าได้กลิ่นแก่อ
0: ุ้ยได
1: ้เขาชอบไปนวด
0: เขาบอกว่าเธอมีกลิ่นแก่แล้วเนี่ยกลิ่นแก่มันเป็นยังไงอ่ะ
1: กลิ่นยาหม่องนวดพี่เต
0: ้เราใส่นวดเราก็เลยมีกลิ่นยาหม่องติดตัวตลอดเวลาเงี้ยเหรอ
1: ใช่พอเมื่อยเราก็เอายาหม่องมานวดเนาะบางทีไม่ได้ไปนวดหรอกแต่ก็พกยาหม่องประจำอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะเขาก็เลยแซวว่าเธอนี่มีกลิ่นแก่แล้วนะเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้เอ็นดูโอเคอันนี้อาการอ่อมแก่ของเราอีกหนึ่งอาการเนาะนะครับวันนี้ยินดีด้วยนะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณส้มเล่นเรื่องหนึ่งเพลงไว้คือ
1: คิดถึงนะของแพลวค่ะ
0: คิดถึงใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี
1: ้สามีค่ะเพิ่งห่างกันประมาณ2นาที
0: ขออนุญาตเธอใส่นะขอบคุณมากคุณส้มเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับ1,2,3,4 ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันสู้กันต่อขอบคุณ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงมา

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวั
2: น 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ทุกบ้านมี The Bank ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bank ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตร D-Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
2: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
9: ตุ๊กแก่ Green
10: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: 9โมงจ้า9โมง
12: เหมือนเปิดแผงขายอะไรสักอย่าง
11: คุณผู้ฟังเขาจะได้แบบว่าโอ้ยคำของเราอะไรอย่างเงี้ย
12: จะได้แบบว่าแบบกระตุ้นอะไรอย่างเง
11: ี
12: ้ย
11: แบบว่าอุ้ยอันนั้นทางทำไม่ทันนะผมต้องรีบทำอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม9โมงจ้า9โมง
12: พี่เพิ่ง9โมงเหรอ
11: บ้าต้องรีบนะ
12: อ๋อเหรอ
11: ต้องรีบนะแล้ววันนี้วันที่7เดือน7ด้วยนะ
12: ใช่วันที่7เดือน7ถ้ามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก
11: ระตือรือร้นสิคะ
12: อ๋อพี่มันไม่มีแล้วว่า
11: ไม่มีเดี๋ยวก็มีเปิดไปกันเดี๋ยวก็สั่ง
12: เปล่าไม่มีตังค
11: ์อ๋อเลยเดี๋ยวมันล่อใจล่อตาก็อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่อย่างเงี้ย
12: เอามันก็มีหลายคนนะคะที่อาจจะเล็งเอาไว้ว่าเอ้ยสิ่งนี้ฉันจำเป็นต้องใช้จริง
11: ๆเขาก็แพลนไว้แหละว่า7เดือน7ฉันจะต้องซื้
12: อนะคะก็แพลนไว้ก็คิดว่าอ่ะน่าจะเป็นในช่วงที่ราคาย่อมยาวเป็นมิดอย่างนี้นะคะ
11: คุณฟังบอกว่านอกจากจะเป็นจัด7เดือน7แล้วน
12: ะ
11: วันนี้ยังเป็นวันนี้ด้วย
12: วันอะไรคะ
11: วันพูดความจริง
12: วันพูดความจริง
11: อ้าวไม่ใช่วันของเธอสิ
12: มันไม่ใช่วันของฉันอยู่แล้ว ไม่มีวันไหนเป็นวันของฉันเลย
11: เธอไม่เคยพูดความจริงกับฉันเลยเหรอแต่ละ
12: แป้วันนี้เธอโอเคนะ
11: ข่าวๆเหรอฉันไม่อยากฟัง
12: วันนี้เธอดูดีเป็นพิเศษ
11: ฉันไม่อยากฟัง
12: เธอดูน่ารักในสายตาฉันมากเลยอ่ะ
11: งั้นก็ถือว่าเป็นวันพูดความจริงก็ถือว่าเป็นข้อความจริงด้วยกัน
12: เนี่ยคลิกลิ้นทันทีช่วงนี้นะคะเราจะเห็นข้อความที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนกันโดยเฉพาะคนที่เดินทางเนาะเมื่อวานนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขาก็เตือนเหมือนกันนะคะเตือนประชาชนและนักเดินทางชาวไทยกรณีการพกพาและลักลอบเอากัญชาติดตัวออกนอกประเทศไปประเทศปลายทางที่กัญชายังเป็นเรื่องผิดกฎหมายถือเป็นการกระทำที่มีความผิดร้ายแรงนะคะโดยกองกัญชาทางการแพทย์ก็ได้ชี้แจงถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะคือเขาบอกว่าการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรหรือพยายามหลบเลี่ยงการตรวจค้นมีโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดคือโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าอากรด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับริ พของกลางทั้งหมดนอกจากนี้กรมศุลกากรได้ปรับเพิ่มเกณฑ์การลงโทษให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นนะคะก็คือมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้มีการเก็บค่าปรับตามปริมาณกัญชาที่ตรวจยึดได้ในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ให้ริบของกลางตกเป็นของแผ่นดินทันทีนะคะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขาก็ได้เน้นย้ำทำความเข้าใจค่ะว่าถึงแม้กัญชาในบ้านเราจะมีกฎหมายรองรับและควบคุมสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และสุขภาพแต่ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยกัญชายังคงถูกจัดให้อยู่ในประเภทยาเสพติดให้โทษร้ายแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนให้ประชาชนแล้วก็คนที่จะเดินทางศึกษาให้ดีรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
11: ครับต้องศึกษาจริงจริงจังๆนะเรื่องนี้
12: นะปิดท้ายกันนะใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าซักทีเถอะซักทีเธอพี่ซักอบจบทีเดียวแค่คุณมาที่ Wash Express
11: อ่ะสะดวกมาก
12: Wash Express หรือร้านซักผ้าพี่วัวนะคะจะช่วยทั้งซักแล้วก็อบให้ผ้าของคุณเนี่ยหอมนุ่มฟูสะอาดมั่นใจพร้อมใส่ใน50นาทีนะคะ Wash Express เขามีมากกว่า600สาขาทั่วประเทศคือคุณค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ง่ายๆเลยผ่านทางแอป Wash Express นะคะ WASHExpress นะคะ Wash Express มั่นใจเรื่องความสะอาดค่ะด้วยบริการล้างถังฟรีก่อนซักทุกถังก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะลดความกังวลเวลาที่เราต้องไปซักต่อจากคนอื่นเนาะซักอบไวทั้งเสื้อผ้าท็อปเปอร์ผ้านวมหรือว่าจะเป็นแบบตุ๊กตาตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะผ้าเยอะใหญ่แค่ไหนก็ซักสะอาดอบแห้งง่ายด้วยด้วยเครื่องระดับอุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำจากอเมริกานะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเขามีที่จอดรถกว้างเข้าออกสะดวกนะคะมาลองสักทีเถอะนะที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมให้คุณออกไปใช้ชีวิตค่ะ
11: ว้าวทำไมอ่ะ
12: เหมือนเป็นแบบเป็นพี่วัวที่อยู่มานานเลยเนี
11: ่ยเป็นหัวหน้า
12: เป็นพี่วัวแบบระดับของซีเนียร์ขึ้นไปอีกอ่ะ
11: เอาแค่ระดับหัวหน้าก็พอ
12: Wash Express ค่ะ
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
11: พี่เป้คะวันนี้วันที่7เดือน7ต้องแจกบัตร7ใบนะคะโอ้โหใจละโหดร้ายเหลือเกินใจเย็นก่อนค่อยสะสมกันไปเนาะนี่นะฮะ9โมงครับวันนี้วันอังคารยังไงฮะวันอังคารนั้นฟังทีงั้นให้เข้ากับวันที่7เดือน7พี่เป้จะเปิดเพลงมากกว่า7เพลงให้ฟังเออโอเคมั้ยเริ่มที่ย้อนกลับไปกับตองพักรไมนะฮะเพลงนี้กลัวเธอรู้ครับ

แอบกรี๊ดข้อความนี้ที่ส่งมาจังเลยนะฮะเขาบอกว่าพี่เป้ขอเพลงใครๆก็ไม่รักของเจนนี่คอรีมีไหมตายละกรี๊ดมากเจนนี่คอรีเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะหาก่อนนะฮะคือตอนนี้ไม่มีแน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวจะพยายามไปหามาเปิดให้ได้เจนนี่คอรีเพลงนี้จากพี่มอสนะครับมันถูกอยู่แล้ว

เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่โอ้โหนานๆฟังทีจริงๆนะฮะอันนี้คือเพลงจากพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์เนาะหยุดเลยเพลงนี้ฟังกี่ทีก็เพราะเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังทุกคนมีความลับนะฮะใช่ไหมหรือบางเรื่องเราก็ไม่อยากจะบอกใครแต่เรื่องบางเรื่องก็มีคนอยากจะรู้เหลือเกิน

ความลับถ้าเกิดพูดออกไปมันก็ไม่เป็นความลับสิครับพี่เป้มีคนบอกมาแบบนี้นะก็จริงก็จริงความลับเราต้องไม่พูดเนาะเออแต่ถ้าพูดไม่ออกล่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็มีความอึดอัดอยู่ไม่น้อยนะ

ูยังคุ้นชื่อในความเป็นยาย่าหญิงอยู่เลยเนาะแต่จริงๆนะวันนี้ก็น่าจะต้องเป็นน้องหญิงนะหญิงรัฐานะครับกับเพลงที่พูดไม่ออกนะฮะมีคุณผู้ฟังรายงานผลบอลมาบอกพี่เป้เบลเยียมชนะUSA 4-1 นะนั่นหมายความว่าเราก็น่าจะได้8ทีมสุดท้ายแล้วเนาะพี่เป้ก็จำไม่ได้ว่า8ทีมสุดท้ายมีอะไรบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใจไปเชียร์นอร์เวย์แล้วนะแอบชอบฮอลแลนด์น่ะฮอลแลนด์ดูมันเดียดูสนุกอ่ะเออนะฮะก็ใครที่ดูบอลโลกอยู่ก็ตามดูกันต่อไปนะครับ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแต่ทางนี้ตอนนี้พี่เป้ไปเจอเพลงนึงมาครับเพลงนี้นานๆฟังทีจริงๆนะครับไปขุดมาให้ได้ฟังกันจำได้ไหมเอางี้ก่อนลองฟังดูแล้วจำได้ไหมร้องตามได้ไหมชื่อเพลงว่าใจร้ายนะครับ

ใจร้ายจากนิโคลนะครับเพลงนี้เพราะมากเนาะอีกหนึ่งเพลงนะครับนานๆเปิดทีนะฮะการเฝ้ารอคอยโอ้โหมันทรมานนะคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงใจร้ายของนิโคลแล้วอยากฟังความรอเหมือนกันรองั้นเลือกของกะลาให้ฟังการรอคอยอะไรบางอย่างมันเหนื่อยใจเหลือเกินใช่ไหมพวกเรา

างทีการรอคอยมันทรมานจิตใจเนาะแต่การรอคอยให้เขากลับมาแล้วถ้ากลับมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมล่ะพวกเรายังไงต่อล่ะใช่ไหม

0: track
1: ชื่นใจมากนะครับข้อความนี้ส่งมาพี่เป้ทำให้ทุกวันอังคารกลายเป็นประตูมิติพาเรากลับสู่อดีตที่สุขและทุกข์แต่ทุกๆความรู้สึกเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้มันคือเรื่องราวที่ทำให้เราเติบโตรักนะคะดีเจเป้เป้ขอบคุณมากนะครับส่งมาก็ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจเลยนะฮะคุณฟังวันนี้วันที่7เดือน7เนาะนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วนึกย้อนกลับไปนะฮะก็เป็นวันครบรอบการจากไปของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรเนาะนะครับวันที่7เดือน7ปี2560นะครับจากไปด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งกระดูกนะครับถ้านับแล้วก็9ปีแล้วเนาะคุณฟัง9ปีที่คิดถึงพี่แหวนกันครับเลือกเพลงนี้ให้ฟังกันนะฮะดารี่สีแดงบันทึกไว้ในความทรงจำผู้ที่สร้างความสุขให้กับพวกเราพี่แหวน

0: มีคนบอกว่าสำเนียงกีตาร์พี่อัศนีชัดๆเลยพี่เป้ใช่ไหมพี่เป้จำไม่ได้นะครับว่าเพลงนี้พี่ป้อมเป็นคนทำหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าได้รู้สึกได้นะว่าเป็นสำเนียงกีตาร์ของพี่ป้อมนี่คือคุณนี่ก็หูเทพเหมือนกันนะคุณอนุสรเก่งมากครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: พอได้ฟังเพลงดาริสีแดงของพี่แหวนไปแล้วนะครับมีคุณผู้ฟังก็ทำให้นึกถึงเพลงนี้ของพี่เบิร์ดด้วยนะครับบันทึกหน้าสุดท้ายสมัยก่อนเนาะเวลามีคอนเสิร์ตอ่ะพี่เบิร์ดกับพี่แหวนมักจะขึ้นเวทีอยู่ข้างๆกันนะเนาะแล้วพี่เบิร์ดก็ชอบเรียกพี่แหวนว่าหนูแหวนแคนออนเงี้ย

0: หลายคนส่งข้อความมาบอกว่าเห็นข่าวล่าสุดเหมือนพี่เบิร์ตเจ็บแขนเนาะขอให้พี่เบิร์ตหายป่วยไวๆด้วยเช่นกันนะครับอีกข้อความนึงก็บอกว่าหนูแบนแขนอ่อนแต่ตอนเนี้ยพี่เบิร์ตแขนเจ็บใช่นะฮะก็หายไวๆนะพี่เบิร์ตเนาะทุกคนคิดถึงแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆส่งกำลังใจนะให้กับพี่เบิร์ตกันอยู่แล้ว
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
0: หายไปนานมากนะครับเราจะมาในช่วงของ Debut Track เนาะเป็นเพลงใหม่นะครับจากศิลปินจากค่ายเรียกว่าเป็นศิลปินจากเวที AF ดีกว่าคือช่วงนี้เขามี AF กันอยู่ใช่ไหมครับนี่ฮะ AF รุ่นนี้ก็โผล่เพลงใหม่มาด้วยณัฐศักดาธรนะครับออกเพลงมาช่วงนี้ครับทีละวันหายไปนานมากเลยนะ

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังครับไหนๆวันนี้เป็นวันอังคารนานๆฟังทีนะฮะผมจะลองทดสอบความทรงจำของคุณผู้ฟังว่ามีใครทันล่ะทันสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้บ้างไหมนะครับเป็นเรื่องของศิลปินเบอร์แรกของค่ายเพลงต่างๆนะฮะสมัยก่อนเรารู้จักเพลงค่ายของวง RS Sound ไหมไม่ใช่ค่ายของวงนี่ค่ายเพลง RS Sound ก่อนที่จะเปลี่ยนมันเป็น RS เฉยๆอ่ะสมัยก่อนเขาเรียกว่า RS Sound เงี้ยนะฮะค่ายเพลง RS Sound ศิลปินเบอร์แรกของ RS Sound คือวงอะไรฮะวงอินทนินจำได้ไหมพวกเราสวรรค์เป็นใจวงอินทนินนะฮะศิลปินเบอร์แรกของแกรมมี่ศิลปินเบอร์แรกของแกรมมี่จีเอ็มแกรมมี่ของเราใครฮะอันนี้จำกันได้อยู่แล้วแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันท์นะครับศิลปินเบอร์แรกนะครับของค่ายนิติทัศน์จำได้ไหมวงอะไรวง The Ovation นักร้องนำคือพัชราแวงวันจำได้ปะเบอร์แรกเลยนะของนิติทัศน์นะฮะค่ายเพลง SP Supermidนี่คือเป็นค่ายเพลงของช่อง3ในยุคนั้นนะฮะศิลปินเบอร์แรกใครครับเหมือนจะถ้าจำไม่ผิดเอาผู้ประกาศข่าวมาร้องเพลงใช่ไหมคุณอภิญญาเจริญวงนะฮะศิลปินเบอร์แรกของค่ายรถไฟดนตรีไม่ใช่สาวสาวนะฮะแต่เป็นชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับศิลปินเบอร์แรกของค่ายคีตาใครพี่เสกสรรพี่หนุ่มเสกสรรชัยเจริญคุณผู้ฟังศิลปินเบอร์แรกของค่าย EMI จำได้ไหม EMI ค่าย EMI ยุคนั้นค่าย EMI ก็มาจากเมืองนอกหน่อยเนาะEMI ก็คือวงชาตรีครับคุณผู้ฟังวงชาตรีศิลปินเบอร์แรกของค่าย Creative Artist ใครครับ TikTok ผู้ชายคนนี้ครับผมตั้งพี่เป้มีเพลงของพี่ปันพอดี

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
4: ้
6: อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: มีคำถาม
8: ถามเก่งถามจังถามจริง
7: ใจเย็นยังไม่ทันได้ถามบ่นเก่งจังเลย
8: โอ้โห
7: พูดถึงวงชาตรีนึกถึงเพลงอะไร
8: ชาตรีนึกถึงเพลงโอ้โห
7: มันมีเยอะไงเพลงอะไร
8: นานมากเลยนะตั้งแต่สมัยแบบว่ารุ่นพี่สาวเราฟังเลยนะเออไม่ทัน
7: อ
8: ่ะ
7: กะจะดักแก่เขาหน่อยนางรู้ตัวซะก่อน
8: คนถามแก่กว่านะจ๊ะ
7: จริงคุณจะแก่กว่า
8: ทำไมงั้นนะไม่ไปถามถึงชาตรีหรอจ๊ะ
7: อย่ามาบ้วยผมอย่ามาบ้วย
8: ทำไมถึงถามถึงวง
7: ไม่เมื่อกี้ผมกำลังนั่งไล่เรียงกันอยู่ว่าค่ายเพลงอ่ะกับศิลปินเบอร์แรกที่เขาปล่อยมาเป็นมีอะไรบ้างอย่างเง
8: ี้
7: ยอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นค่ายกัมมี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแพทย์หญิงพันธิวาถูกไหมRS อย่างเงี้ยทันไหม RS วงอินทนิน
8: คือถ้าบอกว่าไม่ทันน่ะมันก็ดูกระไรเนาะ
7: คุณไม่ทันคือคุณโกหกค่ะวันนี้วันพูดความจริงค่ะ
8: ก็เมื่อเช้าก็พูดความจริงไปแล้วไง
7: ไม่เอาตอนนี้ด้วยต้องพูดทั้งวันสิ
8: วันนี้พี่เป้น่ารักมากเลยอ่ะ
7: ขอบคุณครับมีความสุขละ
8: โอเคเราทำให้เขามีความสุข
7: ตกลงวงชาตรีคุณนึกถึงเพลงอะไรได้
8: ไ
7: ห
8: ม
7: หรอแฟนฉันไง
8: นึกถึงเพลงอะไรอ่ะ
7: แฟนฉันไง
8: อ
7: ๋
8: อเหรอแฟนฉัน
7: เพลงนี้ด้วยเพลงนี้ด้วยอะไรน
8: ะ
7: ลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่เพลงอะไรนะ
8: ลอตเตอรี่
7: จำได้ปะ
8: อะไรลอตเตอรี
7: ่หุ้ยแต่แล้วทำไงดีอ่ะ
8: เนี่ยแล้วเราก็ไปนึกมาแล้วนึกมาเราก็ไม่รู้ข้ามไหม
7: ข้ามก็ได
8: ้เออข้ามเนาะมันเสียเวลาเนาะ
7: เดี๋ยวผมขอเสิร์ชหาแล้วคุณอ่านไปก่อนนะ
8: ในระหว่างที่พี่เป้เขากำลังเสิร์ชหานะคะอัปเดตกันหน่อยนะอะไรก็ตามที่ทิ้งไม่เป็นที่ทิ้งเรี่ยราดทิ้งเกลื่อนกลาดโดนปรับนะคะตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาละเขตชิบูย่าใจกลางกรุงโตเกียวเขาเริ่มปรับตังค์แล้วนะคนที่ทิ้งขยะบนท้องถนนสวนสาธารณะแล้วก็สถานที่อื่นๆ 2,000 เยนนี่เป็นมาตรการรับมือกับปริมาณขยะที่มันเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันในที่ที่คนพลุกพล่านเลยเนี่ยแหละรอบๆสถานีรถไฟชิบูย่าราจูกุแถบนั้นนะคะคือเขามีการส่งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพนักงานของเขตออกไปลาดตระเวนเลยนะคะไปกันตลอด24ชั่วโมงและจนถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาปรับเงินในกรณีนี้แล้วเนี่ย324กรณีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเขาบอกว่ามีอำนาจที่จะเรียกปรับแล้วก็เก็บเงินณจุดที่พบการทำความผิดทันทีนะและเพื่อความสะดวกรวดเร็วนอกจากจะจ่ายเป็นเงินสดได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินสดก็จ่ายแบบไร้เงินสดก็ได
7: ้ครับ
8: จ่ายค่าปรับผ่านบัตรเครดิตหรือว่า ่ะสแกน QR code ได้เลยจ้ะเพื่อให้มาตรการนี้มันมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับชาวญี่ปุ่นเองแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแล้วก็นอกจากนี้เขายังออกข้อบังคับใหม่ด้วยนะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่คุณต้องติดตั้งถังขยะบริเวณหน้าร้านด้วยฝ่าฝืนถูกปรับเหมือนกันนะคะเพื่อลดปัญหาขยะจากการที่แบบเดินไปกินไปเดินไปกินไปทิ้งไปซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักของขยะที่มันไปสะสมตามริมถนนนะคะซึ่งนายกเทศมนตรีเขตชิบุย่าคุณเคนฮาเซเบะบอกว่าชิบุย่าเนี่ยนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะภาคภูมิใจแหละว่าถึงความมีชีวิตชีวาของเมืองแล้วเป็นเมืองในระดับสากลนะคะที่มีคนจากทั่วโลกแวะเวียนมาโอ้โหปีนึงไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กฎระเบียบเนี่ยมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามกรุณาปฏิบัติตามกฎของเมืองด้วยนะคะ
7: จริงนี่สำคัญมาก
8: นะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ต้องไม่ว่าจะไปที่ไหนยังไงก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยละกันนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.พร้อมช่วยประหยัดพลังงานระยะยาวนะคะเขาจัดทำสินเชื่อบ้านหลังคาโซลารูฟท็อปค่ะสำหรับคนที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะอัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึง2เท่ากับ 0.99% ต่อปีค่ะเดือนที่3ถึง6เท่ากับ 1.99% ต่อปีเดือนที่7ถึง12เท่ากับ 2.99% ต่อปีกรณีทำประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรกเท่ากับ 2.32% ต่อปีนะคะระยะเวลาการกู้40ปีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ3,600 บาทกรณีกู้เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อประยะเวลาการกู้40ปีวงเงินกู้ 300,000 บาทเงินงวดเริ่มต้น 1,100 บาทพร้อมกันนี้ธอส.เขายังลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าสำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดน้อยกว่า5กิโลวัตต์และไม่เกิน 50,000 บาทกรณีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดตั้งแต่5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะคะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่ GH Bank Call Center โทร026459000หรือติดตามข้อมูลต่างๆของธนาคารได้นะคะผ่าน GH Bank Social Media ทุกช่องทางเลยแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ด้วยการขอสินเชื่อทุกครั้งควรกู้เท่าที่จำเป็นและ
7: ชำระคืนไหว
8: ชำระคืนไหวเก่งมากเลย
7: ก็เป็นเก่ง
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ
7: ครับ
8: เก่งจริง
7: ๆเก่ง
8: เก่ง
7: เอาอีกแล้วพูดความจริงอีกแล้วทำไมคุณพูดความจริงพูดความจริงเก่งจังเลย
8: เก่งเก่ง
7: นี่คุณผู้ฟังก็เก่งนะ
8: ทำไมอ่ะ
7: ส่งมาละ
8: หรอ
7: ปีใหม่แล้วไม่แคล้วถูกลอตเตอรี่ลองซื้อดูสิจะมั่งมีกว่าปีเก่าเห็นไหมเพลงของวงชาตรีเพลงนี้อ่ะผมจำได้จริง
8: คุณใส่ทำนองเข้าไปด้วย
7: สิก็เมื่อกี้ใส่แล้ว
8: นี่ใส่แล้ววะ
7: ใส่แล้วคุณอย่ามาบูลลี่เรื่องการร้องเพลงผมนะ
8: อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึง
7: อ่ะร้องเพลงยากยิ่งนักสิ
8: ร้องไม่ได
7: ้ไม่จริงคุณต้องร้องได
8: ้ร้องไม่ได้
7: ยากยิ่งนักที่จะ
8: เวลามันเหลือเยอะ
7: ไปละไปละบายบาย
9: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ุณฟังครับวันนี้พี่เป้พร้อมแจกบัตรนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตรคาเวอร์ไลฟ์นะครับวันนี้จะแจกผ่านทางข้อความนะฮะส่งผ่านข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันของไอทำออนไลน์นะครับในส่วนของ Green Wave นะฮะพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับพิมพ์ง่ายๆเลยฮะพิมพ์ GW แค่นี้เองย่อมาจาก Green Wave GW นะครับตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์แค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีแจกกันครับ2ที่นั่งบุ๊ยเพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะว่าต้องผ่านการลงทะเบียนใช่ไหมฮะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีลำดับเลขที่ของตัวเองพิมพ์ลำดับเลขที่ไว้ด้วยปิดท้ายจะดีมากครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัวเชคเพรสใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: หมาได้ผู้โชคดีแล้วนะครับพิมพ์ GW มาตามด้วยชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ลำดับเลขที่ด้วยที่ลงทะเบียนแม่ครบจริงๆนะได้แก่คุณพันทิพย์นะฮะคุณพันทิพย์ยินดีด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย987นะครับยินดี2ใบ2ที่นั่นได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะวันวานๆกับบุ๊กเก้และอ้อนรออยู่ในวันที่1สิงหาคมนะฮะส่วนใครพลาดไปตามต่อในช่วงต่อไปจ้า

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิวา
3: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวาม
4: าทายเพลงกับพี่เป้กันดีกว่า หนึ่งเพลงวันนี้ตั้งใจฟังดีๆอึ๊บอาวิง่ายไปไหมปล่อยไปเยอะมากเลยคุ้นหรือยังลองส่งคำตอบมาดูนะฮะเราเลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่มีว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขภาพ
1: ออนไลน
2: ์นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
3: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อน
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: วันนี้ทายเพลงนะครับมีคน สงสัยว่าแลนสไลด์แน่ๆเลยเกือบฮะเกือบ มีคนทายไปว่าเป็นเพลงของวงฟลาย ไม่งั้นจะแลนสไลด์แล้วนะเกือบแล้วนะโอ้ยอ่ะส่วนใหญ่ตอบถูกกันล้นหลามมากนะฮะเพลงนี้เฉลยเลยป้าย

0: นึกว่าเป็นเพลงที่เป็นตำนานเนาะการปะทะกันระหว่างพี่เสกโลโซกับพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเบิร์ดเสกเบิร์ดเสกอมพระมาพูดนะครับเก่งมากครับพี่น้องแบบปรบมือแต่ไม่แลนสไลด์นะเกือบมีคนตอบผิดอยู่นะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Life ด้วยนะครับจากธนาคารออมสินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ตอบถูกกันเยอะมากนะครับแรนดอมเจอข้อความนี้นะครับที่ตอบถูกแล้วเลือกเพลงไว้เพลงของเล็กรัชเมศนะครับงั้นลากันด้วยเพลงนี้อบอวนครับอบอวนด้วยความสุขแล้วกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้าเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบครับส่วนพี่เป้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: องชื่อ
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: บ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
6: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโ
7: พโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: โพโพลิสพลัส
9: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
10: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: Good morning
9: สวัสดีค่ะพี่โบ
8: สวัสดีพี่ตั๊กสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
9: สวัสดีพี่โบเลยสดใสเลย
8: สดใสมากวันนี้ต้องพลังเต็มร้อยต้อง120
9: ต้องเกิน100
8: วันนี้อยู่4ชั่วโมงวันนี้ต้องบิ้วตัวเองหน่อย
9: บิ้วตัวเองแล้วก็อาจจะต้องให้คุณผู้ฟังช่วยส่งข้อความมาบิ้วพี่โบด้วยนะคะ
8: สาวแว่นคนนี้ก็เดินไปไหนเดินไปไหนสาวแว่นอ๋อเดินมาเช็คคร
9: ับ
8: ครับพี่ปุ้มพูดถึงพี่ปุ้มไม่มีอะไรนะคุณฟังครับ
9: ขา
8: ครับผมสดใสสิวันนี้
9: ใช่ว่าวันนี้พี่โบเขาไปออกกำลังกายมา
8: วันนี้ผมไปออกกำลังกายมาตื่นเช้ามาแล้วออกสายด้วยก็เลยไม่มีเวลาอาบน้ำก็คือออกเสร็จก็เปลี่ยนชุดละมาเลยใช่หมักๆนิดนึงมันก็จะเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่มันใช้คำไม่ถูกแล้ว
9: ถ้าอย่างนั้นจะใช้อ
8: ะไรที่มันยิ่งหมักมันยิ่งดีเหมือนไวน์ไงเหมือนไวน
9: ์บางทีเราไปเปรียบเทียบกันอย่างนั้นมันไม่ได้เนาะมันคนละแบบ
8: เพราะมันจะเปรี้ยวได้ไงจะออกเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นแบบเขาเรียกว่ากลิ่นแบบฟรุตตี้โนสขึ้นโนสนิดนึงนี่พูดใช้คำก็ไม่ถูก
9: ด้วยนะ
8: ใช
9: ่
8: ไม่ถูกด้วย
9: แต่เอาเป็นว่าโดยรวมก็ยังโอเคอยู
8: ่ยังโอเคอยู
9: ่นะคะ
8: ใช่แล้วแต่วันนี้พอออกกำลังกายมาดีอย่างก็คือบอกเข้ามาในห้องจัดอ
9: ่ะ
8: มันไม่หนาวเลย
9: อ่าน
8: ี่ถอดเสื้อโชว์ยังได้เลย
9: ไม่ต้องถอดหรอก
8: ก็โดนกดเปรี้ยวใช่ไหม
9: เคยใส่ยังไงก็ใส่ต่อไปเถอะ
8: ครับพี่ต๊อกบุลลี่ครับ
9: พี่บุลลี่ติดตามกันนะวันนี้เคยคุณผู้ฟังเคยไปปั่นจักรยานที่โคเปนเฮเกนหรือเปล่า
8: ไม่เคยแต่ผมก็เลยจะไปโคเปนเฮเกน
9: เออใช่พี่บอก
8: นี่ไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปโคเปนเฮเกนแล้วนี่ก็เหมือนเป็นการเล่าให้พี่ต๊อกเริ่มเหมือนเป็นการบอกคุณผู้ฟังด้วยใช่ผมจะเดินทางคืนวันอาทิตย์ที่แรกจะไปก็คือไปลงโคเปนก่อนเลยครับ
9: โคเปนเลยนะคะโคเปนเฮเกนเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของเดนมาร์กนะคะบอกว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมการปั่นจักรยานที่แข็งแกร่งแต่ว่าตอนนี้ก็ดูจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะ
8: ทำไมอ่ะ
9: ถึงขนาดที่สภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเนี่ยเขาทำแคมเปญรณรงค์ในช่วงหน้าร้อนปีนี้เน้นสอนเรื่องทักษะแล้วก็มารยาทในการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยนะค
8: ะ
9: ให้นักเที่ยวต่างชาติเนาะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน
8: ยังไงฟัง
9: หน่อย
8: สิหรือ
9: ความเข้าใจผิดกับคนในท้องถิ่นนะคะคือรูปแบบของแคมเปญเขาก็จะมีการสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนั่นแหละแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเวลาคุณจะเลี้ยวใช่ไห
8: ม
9: คุณจะต้องทำสัญญาณมือต้องทำยังไง
8: นี่อย่าง
9: น
8: ี
9: ้เออ
8: ถ้าจะเลี้ยวขวาต้องอย่าง
9: น
8: ี้
9: อ่ะมันต้องมีสัญญาณมือ
8: ครับครับ
9: ต้องไปเรียนรู้ทักษะ
8: เพราะเขาใช้กันเป็นหลักจริง
9: ๆใช่ไหม
8: เห็นในแบบในคลิปในคนที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: จริงๆไม่ต้องโคเป็นหรอกแม้แต่บ้านเราอ่ะมันคนที่เขาปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีภาษามือภาษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช้สัญญาณ
8: เพราะจักรยานมันไม่ได้มีไฟเลี้ยวไงเขามีแต่ไฟท้ายไฟหน้าน
9: ะคะหรือแม้แต่การปั่นชิดขวาบนทางจักรยานไม่ใช้มือถือขณะขี่จักรยาน
8: อันนี้ไม่ควร
9: อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ทีมงานเขาจะยังลงพื้นที่ด้วยนะแจกแผ่นพับอธิบายถึงกฎระเบียบต่างๆพูดคุยความรู
8: ้
9: แก่นักท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะคะในช่วงที่ เวลาที่คุณกำลังไปแบบเช่าจักรยานในตัวเมืองอะไรเงี้ยเออนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงปลายฤดูร้อนนะเขาจะมีการติดตั้งเป็นป้ายแบบบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเลยนะเพื่อเป็นการขยับขยายการรับรู้ให้มันทั่วถึงมากขึ้น
8: ก็ดีเนาะเพราะจริงๆแล้วคนไปเที่ยวก็คงอยากจะไปขี่จักรยานแหละแต่ว่
9: า
8: เราอยู่ในแบบวัฒนธรรมของเราซึ่งมันไม่ได้มีที่ขี่เยอะ
9: เราอาจจะไปขี่แป๊บแป๊บคนที่นั่นท้องถิ่นเขาก็ใช้กันเป็นปกติอยู่แล้ว
8: เอาจริงเขาบอกว่าบางทีการข้ามแยกอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการรอว่ายังไงต้องรอตรงไหนจะไปได้เมื่อไหร่ซึ่งอันเนี้ยเอาจริงไม่รู้เหมือนกันเน
9: าะนะคะซึ่งทางผู้จัดการโครงการรณรงค์เขาบอกว่าเวลาที่คนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนี่ยต้องใช้ทางจักรยานร่วมกันมันจะมีความไปคนละทางอ่ะ
8: เราไม่รู้กฎไง
9: จะมีความวุ่นวายและโกลาหลเกิดขึ้นเล็กน้อย
8: เข้าใจฮะ
9: นะคะคือถึงแม้ว่าการปั่นจักรยานในการไปเที่ยวเมืองบ้านเขามันจะดูแบบมันอาจจะเป็นเรื่องรื่นรมเป็นอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักเที่ยวต่างชาติที่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่
8: เราไม่รู้หรอกเรานานๆไปเที่ยวเราไม่รู้กฎเขาหรอก
9: กฎกติกาบ้านเขาก็ไปศึกษาข้อมูลกันหน่อยแล้วก็เขาก็จะมีให้ความรู้แล้วก็รณรงค์เกี่ยวเรื่องนี้ด้วย
8: ใช่เพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางทีมันเกิดอันตรายกับเราได้เลยนะ
9: ใช่
8: ไหมฮะบางทีขี่แล้วเอารถเขาก็คิดว่าเราจะหยุดเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ย
9: ไปคนละ
8: กันได
9: ้คนละที่คนละทาง
8: ครับ
9: นะคะเพราะฉะนั้นก็รณรงค์กันหน่อย
8: จริงก็เหมือนทุกที่แหละเนาะไปที่ไหนจริงๆเราก็ต้องพอเรียนรู้กฎของเมืองเขาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นยุโรปหรือที่ไหนก็แล้วแต่
9: ที่ไหนก็ตาม
8: เมืองไทยก็ด้วยแหละจริงๆแล้วอ่ะ
9: หรือในเมืองไทยหรือเราไปต่างบ้านต่างเมืองต่างที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแต่ละที่เขาก็จะมีกฎระเบียบหรืออะไรที่มันก็ไม่เหมือนกันเน
8: า
9: ะ
8: รู้ไว้ก็จะดีเวลาเที่ยวจะได้แบบไม่ต้องไปงงเงื่อนแล้วไปเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบมันไม่ควรเป็นอันตรายใช่
9: นะ
8: คะ
9: เนาะพี่โบจะไปปั่นไหมคะ
8: คิดว่าจะไปปั่นนะพาลูกไปแบบซ้อนท้ายหน่อยเดี๋ยวมันไม่มีจักรยานเด็กอ่ะก็อาจจะปั่นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณเกมก็ฝากถามมาบอกว่าฝากถามพี่ต๊อกว่าเหม็นไหมคะ
9: มันตอนนี้มันจมูกเป็นไรไ
8: หมไม่มันอากาศมันเย็นแล้วมันลื่นขึ้นมาไม่เกี่ยวกับผมหรอกนี่คุณกบิคุณส่งมาด้วยสงสารคุณต๊อกจังเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้อาบน้ำคือผมอาบน้ำที่บ้านแล้ว
9: อาบแล้ว
8: แล้วก็ค่อยไปออกกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าผมอาบเช้าแล้วอย่าหัวเราะอย่างนั้นสิอย่าหัวเราะอย่างนั้นสิน่ะ
9: เอ็นดูตัวเอง
8: แต่ไม่มีกลิ่นนั้นหรอ
9: เออ
8: พี่ต้องไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะ
9: เชื่อ
8: ขู่ด้วยการถอดเสื้อ
9: ขู่ด้วยการถอดเสื้อโชว์
8: ขู่ด้วยการถอดตัวน้อง
9: ครับอยู่กับพี่โบค่ะ
8: ครับผม
9: ช่วงหน้ารอบเที่ยงเดี๋ยวกลับมานะ
8: ครับ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ball
4: DJ Ball มาแล้วนะครับมาประจำการเหมือนเดิมนะครับจันทร์อังคารพุธแบบนี้11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโบจะอยู่แทน PU 1วันนะครับไม่ใช่1วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วย2วันเพราะฉะนั้นก็วันนี้อยู่กันยาวๆ4ชั่วโมงพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละส่งข้อความมาพูดคุยได้อัปเดตขอเพลงนะครับหรือจะส่งเมนูอาหารเที่ยงมาก็ได้นะครับพูดคุยกับ DJ ได้ทุกเรื่องเลยตรงนี้ยกเว้นการยืมเงินนะครับตอนนี้เราก็ยืมได้จริงๆก็คือส่งข้อความมาได้แต่ว่าจะไม่อ่านแล้วก็ไม่ให้ยืมด้วยนะครับก็แปลว่าไม่ต้องส่งนะฮะดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังว่าเช้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชาวกรีนเวฟกันบ้างนะครับน้องเซซี่บอกเมื่อวานทานเค้กอร่อยไหมคะพี่โบเมื่อวานได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทานนะน้องเซซี่สุดท้ายยังไม่ได้ไปแบ่งพี่เผื่อพี่อาร์ตเลยเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้เขาก็พยายามจะขอกินเค้กอยู่เหมือนกันขอบคุณน้องเซซี่ทีนึงนะครับเมื่อวานส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องที่โบไม่ได้อาบน้ำไม่ใช่สิถ้าบอกโบอาบแล้วเพียงแต่ว่าหลังจากออกกำลังเสร็จเนี่ยไม่ได้อาบอีกรอบเท่านั้นเองนะครับสัตว์สีก็ส่งมาอีกบอกว่าไม่เป็นไรนะคะพี่โบเมื่อใจเราสะอาดตัวเราก็สะอาดค่ะเนี่ยไม่มีใครเข้าใจพี่ท่าน้องสัตว์สีเลยนะครับสัตว์สีดีมากที่เข้าใจพี่นะครับผมใช่เพราะตัวพี่เขาไม่ได้เหม็นเนี่ยหอมมากๆมีกระฉีดน้ำหอมมาหอมฉุยเลยทีเดียวนะครับผมคุณจิรพรส่งมาบอกว่าวันนี้วันเกิดลูกชายนะครับแล้วขอเพลงเรื่อยๆไปจนแก่แต่เพลงนี้ไม่มีนะครับคุณจิรพรเราขอเพลงอื่นมาได้ไหมนะครับเขาบอกว่าลูกชอบเรื่องนี้มากนะครับโดยเฉพาะคุณวีฝากคุณวีอวยพรวันเกิดให้น้องด้วยนะคะอ่ะได้สิถึงเพลงจะไม่มีนะครับแต่ว่าอวยพรให้ละกันคุณวีเข้าล่างสวัสดีครับน้องนี่พี่วีนะครับยังไงก็ขอให้น้องไม่รู้ชื่อน้องด้วยยังไงขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขตลอดปีขอให้เจอแต่เรื่องดีๆได้คะแนนดีๆเกรดดีๆแล้วก็ขอให้คุณแม่ให้ค่าขนมเยอะๆนะครับ ออกน่ารำคาญมากกว่านะผมว่ายังไงให้ไปเบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะครับรวมถึงหลายๆท่านที่เกิดวันนี้หรือว่าใกล้เคียงด้วยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปเถิด

นี่ไงวันนี้มีเมนูอาหารน่ากินมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังคุณเมฆก้อนนั้นคนเดิมนะครับบอกว่า เมื่อวันหยุดมันเหลือเนี่ยวันนี้จึงขอนำเสนอบัวลอยฟักทองไข่นกกระทาหวานนะครับเอาฟักทองลูกเล็กเนี่ยคว้านเม็ดออกแล้วก็นำไปนึ่งตักน้ำกะทิหวานมันนะครับเม็ดบัวลอยนวลใสไข่หวานอ๋ออะไรมาเม็ดบัวลอยนวลใสไข่หวานใส่ลงไปนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเขียนมาสวยงามด้วยอ่ะยังกะอ่านหนังสือนะครับน่ากินมากเลยอ่ะแค่อ่านยังรู้สึกว่าต้องอร่อยแน่ๆนี่คุณเมฆก้อนนั้นเขามีทักษะการทำขนมเนาะแค่เขียนมาเนี่ยยังดูน่ากินขนาดนี้นะครับยังไงทานให้อร่อยนะคุณเมฆก้อนนั้นนะครับแล้วก็เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ระเบิร์ตเดย์คุณน้องคนหนึ่งไปนะครับก็เนี่ยมีหลายๆคนก็ร่วมเบิร์ตเดย์กันเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยคุณวีรวัฒน์บอกผมเกิดไปแล้ว1กรกฎาคมครับโอ้ยพอมาเกิดให้มีความสุขเช่นกันครับนะครับขอบคุณด้วยนะครับน่ารักจังเลยนะฮะมีหลายข้อความส่งมาเช้าวันนี้นะครับทั้งเมนูอาหารแล้วก็มีขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยส่งมาให้แล้วกันนะครับมีอีกหนึ่งเมนูจากน้องสาสีแล้วกันข้าวขาหมูกับโซดาซ่าๆค่ะหลายคนก็ชอบทานโซดาเนาะมันซ่าๆแล้วก็มันจริงๆมันก็ไม่ได้มีน้ำหวานอะไรใช่ไหม

มาถึงช่วง Chilling Track นะครับก่อนจะมาเจอกับละอองฟองนะครับเมื่อกี้หันไปมองช่องข้อความเห็นข่าวดีหนึ่งข้อความนะครับจากคุณประภาพันธ์นะครับประภาพันธ์บอกพี่โบขอเพลงยินดีหน่อยได้ไหมคะพอดีเพิ่งรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกดีใจมากเลยเย้กินเวฟเราได้หลานเพิ่มอีก1คนแล้วนะครับก็ขอให้คุณแม่คุณลูกนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคุณแม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับก็ขอให้มีน้ำมีนวล นะครับแข็งแรงทั้งคุณแม่และก็คุณลูกเลยนะครับผมจัดไปนี่คือยินดีที่คุณแม่ขอมานะครับหนึ่งงานจากโปเตโต้นะครับนี่คือหนึ่งเพลงในช่วง Chilling Track ของเราแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนกับละอองฟอง

0: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: อ่ะคุณผู้ฟังได้เวลาแล้วที่คุณผู้ฟังรอคอยนะครับอยากจะมาเจอกับวงนี้ได้เจอกันแล้วละอองฟองมาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีฮะ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ไม่น่าเชื่อจะได้ยินคำนี้จากพี่เอสพี่เอสบอกว่าตื่นเต้นจังเลยจากการผมสัมภาษณ์พี่เอสเนี่ยนั่งตั้งแต่มาเป็นดีเจผมสัมภาษณ์พี่เอสเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะใช่จริงจริงแล้วแบบตั้งแต่คืนนู้นแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้บอกว่าทุกคนเหมือนเดิมมากเลยอ่ะ
3: จริงเนี่ย
1: จริงจะสดใสขึ้นด้วยสีผมด้วยหลายๆอย่าง
4: ใช่ไหมรู้สึกเหมือนครั้งแรกเสมออ
1: ่า
3: สดใส
1: จริงแต่ว่าผมว่าความไปลองฟอร์มมันจะแบบให้ความสดชื่นอย่างเงี้ยนะทั้งเรื่องของเพลงเรื่องของลุคหลายๆอย่างเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมมากอันนี้คือไม่ใช่การสัมภาษณ์ศิลปินอย่างเดียวแต่เป็นการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาของผมเองด้วย
3: ซึ่งมีคุณลูกค้า
1: ใช่หลายๆคนไม่ทราบว่าพี่เอพี่แมนเนี่ยเขาทำนอกจากงานเพลงแล้วเนี่ยเขาเป็นนักออกแบบเป็นดีไซเนอร์เป็นคนทำอินทีเรียซึ่งก็เคยมาทำคอนโดผมก่อนที่จะย้ายมาอยู่บ้านนี่แหละเป็นงานท้ายๆของพี่แมนก่อนที่จะวางมือ
4: ก็เลยกลายมาเป็นนักออกแบบดนตรีสีสวย
1: ก็ยังออกแบบอยู่ดี
3: ออกแบบอยู่ดี
1: แล้วออนเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะสวัสดีช่วงนี้ก็สดใสกลับมาทำไดโนเสาร์มาอยู่กับเด็ก
1: ๆเออคือยังไงอ่ะ
4: มาทำพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร
1: ์มาอยู่ตรงไหนผมลูกผมเจ็ดขวบไปได้ไหม
3: ได้เลยโบตรงเป๊ะ
4: ไทโนซอร์ไดโนเสาร์ไทย
1: ที่ไหนยังไงอ่ะ
4: เอเชียทีค่ะ
1: เออผมเพิ่งไปเอเชียทีแวะๆไปแต่ไม่ได้เข้าไป
4: นั่นแหละ
1: อยู่ในเอเชียทีเลย
3: สไปเดอร์ที่มันวิ่งไป
1: ใ
3: ต้ข้างใต้เลย
1: โซนตรงนั้นเลย
4: แต่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคือเราจะเล่าเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่เจอในไทยทั้งหมด
1: ดีเลยลูกเพื่อนผมไปมาแล้วกลัวมากเขาบอกว่ามันเหมือนจริงมากแล้วก็เป็นฟีลแบบเขาบอกไปเนี่ยมันเหมือนจริงมากแบบแต่ว่าลูกเพื่อนค่อนข้างแบบมาขี้กลัวนิดนึงพอเขาเห็นเขาบอกมันเหมือนจริงแต่ว่าเขาชอบนะแต่มันจะมีบางโชว์บางตัวที่แบบมันเหมือนจริงมากมากเลยอ่ะ
4: จริงด้วยมันได้สัมผัสแบบฟอสซิลไดโนเสาร์จริงๆไข่ไดโนเสาร์
1: โปรเจกต์คุณเหรอ
3: ใช
1: ่คือยังไงเดี๋ยวนี้ต้องคุยนอกรอบแล้วแหละผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจแต่วันนี้ที่มากัน3คนเนี่ยนอกจากเรื่องอีกไซต์โปรเจกต์ของเขามาที่งานตรงนี้ก็คือความเป็นละอองฟองช่วงที่ผ่านมาจะเห็นผลงานละอองฟองเรื่อยๆเลยนะครับได้เหมือนกับมีโอกาสได้มาทำเพลงกันเต็มที่มากขึ้นหรอช่วงนี้พ
3: ี่สองปีที่ผ่านมาเรากลับมาคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับมาทำเพลงก
1: ็
3: แบบไปลองฟังคัมแบ็กอะไรเงี้ยเพราะระหว่างทาง7ปี9ปีที่ผ่านมาพี่ไปทำ BNK
1: พี่เอ็ดร้อยโปรเจกต์ทั้งขี่จักรยานทำ BNK ปลายังเลี้ยงอยู่ไหมปลายังเลี้ยงอยู่ไหม
3: ปลาต้องเลี้ยงแล้วปลา
1: โอเค
3: มันอายุไขไปแล
1: ้
3: ว
1: โอเคโอเค
3: ใช่ใช่แล้วพี่มาทำแบบน้องๆแบบผู้หญิงก็เป็นพ็อกซี่ผู้ชายพ็อกซี่ผู้หญิงก็เป็น BNK เลยก็ทำคำมาแล้วก็บอกว่าบอกกับแมนว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบกลับมาทำลองฟองอะไรเงี้ยเพราะอยากมีความสุขที่ได้เห็นแบบว่าได้ร้องเพลงได้ขึ้นเวทีแล้วก็ได้แต่งเพลงอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาคุยกันก่อน
1: ยังไงเรื่องของเพลงก็เป็นเรื่องที่พี่ๆทิ้งกันไม่ได้หรอกใช่ไหมมันเหมือนเป็นแบบ
4: อยู่ดีๆก็คิดถึงใช้คำนี้เลยนะอยู่ดีก็คิดถึงการนัดกันกินข้าวแล้วก็แบบคุยกันว่าเอาไหมเอาไหมทำไ
1: มทีนี้ง่ายเลย
4: แค่นั้นเลย
1: บรรยากาศมันยังเหมือนเดิมไหมกับการที่ลองฟองรวมตัวครั้งแรกอ่ะที่เจอกันอ่ะการทำงานปีแรกๆกับปีนี้ฮะกี่ปีแล้วลองฟอง
3: เจ้า
1: จะให้ถามให้เหล
3: ือ
1: เรา
3: เจ้าเจนไหนอ่ะ
1: เออคือเมื่อกี้น้องถามว่าเออละอองฟองรู้จักผมอ่ะจำได้ว่าเราโตมากับละอองฟองเลยอ่ะตั้งแต่มหาลัยเลยอ่ะ
4: ใช่ก็คือโบน่าจะเป็นเจนออน
1: เนาะโบกับออนน่ะน่าจะเท่ากัน
4: ใช
1: ่ใช่ไหมฮะ
4: 20
3: ค่
4: ะ
3: แต่เจนเป้เนี่ย30
1: ถึงเหรอ
3: ใช่31แล้ว
4: คือก่อนหน้าออนก็มีนักร้องคนก่อนมาก่อน
3: ใช่จริงๆละอองฟองก็น่าจะ31ปี
1: ถ้าพูดถึงตั้งแต่ปีแรกที่เป็นละอองฟองจริง
3: ใช่ใช่
4: 31แต่ยังเป็นน้องกรีนเวฟนะ
1: อ่ะใช่น้องกรีนเวฟน้องกรีนเวฟเยอะ
3: เออน้องเยอะ
1: อ่ะก็สมอย่างที่บอกว่าอ่ะถ้านับ30ปีตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกจนมาถึงตรงเนี้ยก็ยังรู้สึกละอองฟองก็ยังมีความสดใสมีอะไรใหม่ๆให้ดูตลอดอ่ะให้ฟังกันตลอดอ่ะ
3: ใช่มั้ยพี่แมนครับพูดซะหน่อย
5: ก็ตั้งแต่30ปีที่แล้วกับตอนนี้ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่ได้ทำ
1: ก็ยังสดใหม่อยู
5: ่แล้วช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังตื่นเต้นยังรู้ส
1: ึกพี่แมนก็ยังเหมือนเดิมเป็นคนพูดน้อยแล้วก็แบบดูเขินๆอยู่
4: พี่เก่งขึ้นแล้วนะ
1: แต่รู้พี่แมนเขาคล่องแหละแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ไงคาแรคเตอร์เหมือนเดิม
3: คือดีใจวันนี้ที่ได้มาวันนี้เพราะว่าเรามีเพลงมาหลายเพลงจริงๆอยากจะมาร้องเพลงให้ฟังสด
1: ๆครับผม
3: เพราะว่าสิ่งที่เราฟองอยากจะทำมากๆคือการทำการร้องเพลงสดๆต่อหน้าใครก็ได้ที่ดี
1: เนาะผมจะลองฟองเป็นวงที่ต้องฟังสดเล่นสดอ่ะเนาะมันจะได้กลิ่นอายได้เห็นบรรยากาศอะไรเงี้ยความสดใสอ่ะซึ่งจริงเพลงนี้มันอยู่ในโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำเป็นโปรเจกต์สามฤดูเพลงแรกออกมาแล้วก็คืออันตรายไม่ถึงชีวิตนี่คือซิงเกิลที่สองที่ชื่อว่าอาปาแตมแอสปาแตมนี่ผมอ่านแล้วที่แล้วก่อนอ่านชื่อเรียกผมอะไรว่าอพาร์ตเมนต์อปาตามีแอสปาตามีอ๋อแอสปาแตม
4: แอสปาแตมแอสปาแตมเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่ง
1: ต้องให้ทางเพลงสัตว์เป็นคนเล่าให้ฟังเพลงนี้มาจากคุณใช่ไหม
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันหวานมากคือเพลงนี้พี่ฟองเบียร์คนแต่งให้แล้วพี่ฟองเบียร์บอกว่าคำแรกเลยจากที่มาคุยกับพวกเราแบบหวานมากหวานมากพี่อยากจะแต่งเพลงนึงที่มันหวานกว่าน้ำตาล
1: และพูดอย่างนั้นเลยเหรอ
3: ใช่ใช่หวานที่สุดเลย
4: หวานกว่าน้ำตาล200เท่า
3: ใช่คือสารให้ความหวาน
1: ที
3: ่ใส่ในซีโร่ใส่โนชูการ์ไง
1: อ๋อคือแอสปาร์ตามเป็นสารให้ความหวาน
4: ใช่แต่เป็นหวานไม่ตัดขาเพราะว่าเป็นหวานที่ดีต่อสุขภาพหวานมาหวานไม่ขึ้น
1: หวานไม่เลี่ยนหวานไม่เลี่ยน
3: แต่เพลงเลี่ยนมากแต่ก็ถือว่าโอเค
1: ผมชอบจังเลยฟังเพลงแล้วได้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยอ่ะก็คือแอสปาร์ตามเนี่ยมันเป็นชื่อของสารให้ความหวานแล้วมันก็เป็นตัวแทนของเพลงนี้นี่แหละ
4: ใช่คือพวกเราลองฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้คนแบบว่ามีพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็คือความรักมันเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ว่ารักในแบบฟองเราอยู่มานานแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบธรรมดา
1: ไม่ต้องเป็นรักหนุ่มสาวแล้ว
4: ไม่ต้องแต่งงานก็ได้
1: ใช่
3: ไม่ต้องแต่งงานก็ได้
1: ทำไมคนต้องมีมาทั้งที่ผมด้วยอย่างทำไมอ่ะ
3: รักคนรักสัตว์รักสิ่งของรัก
1: ใช่ไหมล่ะให้กับสิ่งที่เราทำความรักกับสิ่งที่ทำ
3: จะมีตัวอย่างให้ฟังอยากฟังไหมครับ
1: อยากฟังสิฮะจัดไปเลยสิฮะถ้าพูดมาแบบนี้

0: โอ้เป็นไง
1: เนี่ยบอกแล้วต้องฟังสดๆ
0: แล้วเมื่อกี้เข้าเพลงเนียนๆไปเลยคุยกันเนี่ยเข้าไปใช้ได้
2: ไม่ใช้ได
0: ้ไหนๆเข้ามาแล้วอ่ะเราได้ฟังแอสปาร์แตมแล้วอันตรายไม่ถึงชีวิตด้วย
2: ได้สิได้สิ
0: อันตรายไม่ถึงชีวิตด้วยนี่คือเพลงแรกในโปรเจกต์สามฤดู
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ขออีกเพลงฮะยาวๆนะคุณผู้ฟังวันนี้

0: นี่เป็นไงล่ะเป็นไงเธอ
1: คุณผู้ฟังคุณเกมส่งมาบอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะเป็นสไตล์ของละอองฟองเลยจริงๆเนี่ยคุณจันยาบอกเพลงหวานจริงได้แต่ยิ้มตามเลยนี่คุณเกมบอกฟังละอองฟองตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี2539
2: ใช
1: ่อ่ะขอให้เกียรติกันด้วยขอแค่บอกฟังมานานแล้วแต่ว่าไม่ต้องบอกปีมาเนี่ยเขาบอกทักทายครับ True X True Man พี่ออน
3: สวัสดีครับ
1: ดีนะเขาไม่เรียกออนว่าครูด้วยเรียกพี่กันเรียกพี่อ่ะส่งความรู้สึกของวงละอองฟองมาได้นะว่าคุณแบบเริ่มหลงรักละอองฟองฟังเพลงแรกเมื่อไหร่ยังไงลองส่งเข้ามาได
4: ้
1: จริงๆหลายคนผมว่าเพลงที่แบบเป็นเพลงที่แบบมันอยู่ในใจได้แอบชอบก็เยอะเน
2: า
1: ะ
2: สักหน่อยไหม
1: สักนิดนึงได้ไหมวันนี้ไหนๆมาแล้วผมขอรบกวนพี่แมนแบบเต็มๆนะ
2: ได้สิ
1: วันนี้เหมือนอยู่ค่ะแบบจุ๊บบอกเลยมาอยู่กับละอองฟองครับวันนี้และนี่คือแอบชอบค่ะ

0: โอ้โหเนี่ยน้องๆเขายังแบบนั่งไปแล้วอมยิ้มไปเลยอ่ะมีเขาควชอบมันโตมาด้วยกันจริงออน
1: ดีใจมาก
0: น้องซาซีบอกฟังลองฟองตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอันนี้น้องเขาเด็กจริงเขาน่าจะแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับเนี่ยคุณจงรักบอกเสียงยังใสอยู่เลยรอมากนี่ไงแล้วก็ FC Crew X Man เยอะมากนะครับนอกจริงๆผมว่าชาว Green Bay ก็เป็นแฟนลองฟองเยอะมากจริงๆว่าเอาแบบว่าตอนนี้เราได้ฟังไป2เพลงแล้วของโปรเจกต์นี้ก็จะเหลืออีก1เพลงเดี๋ยวต้องรอฟังน่าจะปล่อยกันเมื่อไหร่ยังไงฮะ
2: ก็จะเป็นเดือนหน้าเลย
0: เพราะจริงๆเสร็จแล้ว
1: เราปรับเป็นแพ็คเลยเดือนหน้าเลย
0: ครับผมใช่ว่าปีนี้เราจะได้ฟังเพลงของละอองฟองก็คือโปรเจกต์นี้นี่แหละ
1: ใช่
2: ไม่ใช่แค่นี้พี่โบ
0: ยังไงอีกอ่ะ
2: เพราะว่าเราอ่ะจริงๆเราเตรียมทั้งอัลบั้มไว้แล้ว
0: นี่คือเป็น3เพลงในอัลบั้มชุดใหม่
1: ใช่จริงๆต้องขอบคุณ Specialist นะครับที่ให้ละอองฟองเนี่ยได้ทําอัลบั้มเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถามว่าอาจารย์ทําซิงเกิลนึงก็จะใช้พลังเยอะมากแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ทําอัลบั้มจริงๆ
0: น้อยมาก
1: เลยน้อยมากเลยเพราะว่าการที่เรากลับมาเราจะบอกว่าจริงงานชิ้นนี้มันเป็นสิ่งที่อยากจะแบบเป็นพลังบวกให้กับเขาได้ที่ได้สัมผัสพวกเราฟังเพลงพวกเราแล้วแบบว่าอยู่คู่กับเขาในทุกช่วงเวลาใช่อ
2: ัลบั้มชุดนี้ก็จะมาเรียกว่าครบทุกๆอารมณ์เราไม่ได้จะมีความสุขละลายอย่างเดียวแต่ว่าในขณะที่คุณเจอมรสุมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอกหักหรือว่าแบบโมเมนต์ไหนก็แล้วแต่มีเยอะเลยเดี๋ยวติดตามต่อไป
1: ใช่แล้วก็เพลงแรกของอัลบั้มนี้ที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้ก็คือเพลงเธอยังคงเป็นคนเดิมที่ซิงค์ชิคเก้นเวฟปอดเปิดบ่อยมากได้ยินบ่อยมาก
0: ใช่ทีนี้เปิดบ่อยจริง
1: เราคิดถึงโมเมนต์บอกว่าการที่เราเป็นละองฟองที่เราแฟนอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าพวกเขาก็อยู่ที่นั่นเสมอแล้วแล้วพอเรากลับมาเขาก็ต้อนรับเราเป็นกัน
0: นี่ไงทุกคนก็ยังรออยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเพลงแอบชอบก็ไม่มีที่คาราโอเกะนะคะนี่คุณชลิกรเขาฟ้อง
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: นะ
1: คุณไม่รู้หาเหรอเกะไหนเนี่ย
0: ไม่รู้ที่ไหนยังไงมันไม่มีจริงหรอ
2: จริงคุณชลิกรถึงว่ามีก็จะไม่ตรงคีย์ของเราฉันก็ไม่รู้ทำไม
0: จริงปะ
2: จริง
0: โอ้นี่เป็นอิสต์เอ็กนะคุณจะไม่มีทางได้ฟังเมโลดี้เดียวกันกับที่พี่แมนเล่นต้องมาฟังสดเท่านั้น
1: แต่พิเศษโบ
0: คืออ
1: ัลบั้มนี้มีเสียงพี่แมนด้วย
0: จริงป่ะ
3: จริง
0: 30ปีไม่เคยมี
1: เสียงเขาเลยนะมีเสียงพี่แมนด้วย
0: ทำไมพี่แมนถึงยอมได
4: ้ก็อาจจะเรียกว่าพอมีประสบการณ์ในการร้องมากขึ้นก็เลยถูกเขาจะแต่งตั้งให้
0: มีส่วนร่วม
4: อยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้า
2: เขาไม่ได้ร้องธรรมดาเขาเป็นแรปเปอร์หน้า
0: ใหม่
3: ใช่
0: คือนี่อยากจะฟังเขาได้ไหมล่ะไงขอใจรอไม่ก่อนไม่ใช่ซิงเกิลที่3ใช่ไหมยังใช่ไหม
1: มันมีหลายเพลง
4: จริงๆเพลงที่ผ่านมาเองอยู่ดีๆก็เหงาเฉยคร
1: ับ มีอยู่ในนั้นมี
4: เป็นครั้งแรกที่ได้รับครั้งแรกเลย
1: ใช่
0: มันต้องมีนะเพราะว่าอย่างฟิลลิปตาทุกวันนี้แทนก็ออกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: มันสุดท้ายก็ต้องออกมาแล้ว
2: ซ้อมหนักมาก
0: โอ้พี่แมน
4: เหมือนเป็นสีสันละกัน
0: ครับครับ
4: จะไม่ใช่แบบแรปเปอร์แบบซีเรียสขนาดนั้นแต่เราออกมาให้รู้สึกว่ามันมีอีกตัวนึงที่น่ารักสนุกอะไรเงี้ย
0: ก็จะเป็นอีกมุมนึงของละอองฟองนะก็จะได้ทำให้เพลงมันมีความน่าสนใจแล้วก็สนุกขึ้น
1: ใช่
2: เ
0: มื่อกี้พี่เอ็กก็บอกแล้วว่าละอองฟองจริงๆมันต้องมาเจอกันมันต้องมาฟังกันสดๆ
1: แล้วพลังบวกกันไป
0: แล้วปีนี้เราจะได้เจอกันไหมอ่ะมันจะมีงานอะไรให้ได้เจอแบบแฟนมีตหรือว่ามี
1: จริงๆเราเพิ่งมีแฟนมีตไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าเราอ่ะกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่อ่ะคือว่าจริงๆอย่างที่บอกไว้ที่บอลนั่งฟังตัวนี้เป็นบ้างฟังแล้วสดๆแล้วโอเคไหมเราอยากมาเป็นคอนเสิร์ตอันปลั๊กละอองฟองมากๆเลยอ่ะ
0: ก็เหมาะสมนะ
1: ที่ทุกคนมานั่งฟังแล้วพวกเราร้อง
0: ฟังแบบนั่งก็อีสนามแบบสบายๆเย็น
1: ๆการแสดงแล้วก็แบบสดแล้วก็แบบเป็นแบบทำเป็นแบบอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่มานั่งฟังเพลงแล้วก็มาเติมพลังมาฮิวใจกับ
0: จริงจริงผมว่าน่าจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นเนาะใช่ไหมอาจจะแบบใกล้ชิดกันหน่อยอย่างเงี้ย
2: ปลายปีเดี๋ยวรออากาศเย็นๆเดี๋ยว
0: จัดให้โอเค
1: เราต้องแน่นอน
0: แต่จริงๆถ้าเป็นแฟนนะผมว่าบรรยากาศแบบไหนก็ได้ขอให้ได้มาเจอกันเถอะ
1: แต่มีหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกน้องบัวว่าแบบนี้เราได้ไปเล่นดนตรีตามโรงเรียนเนาะเราเจอน้องเจนซีใช่
0: แล้วแบบเป็นไงร้องเพลงเราได
2: ้โอ้ตกใจเลย
1: มากเลย
0: ร้องหมายถึงว่าร้องเพลงเก่าๆของ
1: เก่าๆเลยใช่เก่าๆเลย
2: น้องแง่ของแง่นี่ร้องดังมาก
0: จริงๆเขาฟังกับอาจจะฟังกับที่บ้านเน
2: า
0: ะอ
2: าจจะฟังตั้งแต่ตอนอยู
1: ่ในท้อง
2: ตอนอนุบาลที่เต้นคุณครูให้เต
1: ้
2: น
1: แล้วรถมีน้องหลาย
0: เราก็คืออัศนีวสันต์ในช่วงการเรียนยุคเราเด็กๆอะไรแค่
1: น้องหลายคนชื่อละอองฟอง
0: จริงป่ะ
1: พ่อแม่
0: ตอบพ่อแม่ก็ชอบ
1: ใช่พวกมันเราทำไลฟ์ทิกตอกบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมีคนมาทัก
0: น่ารักจัง
1: ละอองฟองน้องละอองฟองแล้วมีร้านมีเรือนอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากที่เราแล้วล้างรถละอองฟองแล้วซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเต็มเลย
0: ใส่เขาเป็นแฟนนะเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักดีใจและขอบคุณมากที่บอกว่าเราโฟกัสในช่วงเวลาจริงช่วงเวลาของหลายๆคนที่บอกว่าเจอพวกเราอะไรเงี้ย
0: ผมว่าแฟนๆก็ยินดีเหมือนกันที่ละอองฟองก็ยังมีเพลงใหม่ๆให้เราได้ฟังกันเรื่อยๆเนาะคือไม่ได้ฟังแค่รุ่นตั้งแต่ผมอยู่มหาลัยจนตอนเนี้ยผม44มีลูกแล้ว
1: มีบุตรแล้ว
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้บุตรลูกสาวผ มก็ต้องเป็นแฟนละอองฟองต่อไปมันฟังกันมาด้วยกันน่ะ
1: เออเติบโตกันมาเนาะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โ
2: อเคไม่ไปไหนค่ะจะมี
0: ดีแล้ว
2: ร้อยฟังก
0: ันเราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันแล้วก็จะมีละอองฟองเป็นแบ็คกราวด์ของการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าง
1: อย
0: ู่
1: ด้วยกันกับกรีนเวฟตลอดไป
0: ดีเลยครับ
1: forever
0: สุดยอดสุดยอด
1: เป็นน่าแช่ฟอร์มาลีนบ้างเลย
0: มั้ยไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ยังแข็งแรงกันอยู่ไม่ต้องแช่เอาไปว่าเผื่อเรามีโปรเจกต์พิเศษบ้างจริงกรีนเวฟก็มีแบบไอ้คำว่าไนท์มีอะไรอยู่แล้ววันนึงเรามีโอกาสได้เจอกันแน่นอน
1: อยากเล่นอยากเล่นแบบ
0: เพราะในครูฟังก็ต้องเม้นมาเยอะๆว่าอยากเห็นละอองฟองมาเล่นในกิจกรรมขึ้นอะไรเงี้ยส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ซินเขาเห็นพี่หมีเห็นเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันแน่
1: อยากมากอยาก
0: บัตรจะเป็นแอคเคาท์หลุมของพี่เอเองก็ได้ที่เขาพี่ก็เม้นมาเยอะๆรู้ว่ามันมีโอกาสได้เจอกันแน่อ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวด้วยเวลามันสั้นจริงต้องขอโทษด้วยนะฮะอยากให้พี่ๆทั้ง3คนเลยนะครับได้ช่วยฝากถึง Green Wave มีอะไรที่ความคิดถึงอยากจะส่งถึงแฟนๆ Green Wave อ่ะบอกได้เลยครับน้องออนก่อนก็ได
2: ้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่ชาว Green Wave นะคะยังเป็นคนคนเดิม
0: เสมอมา
2: เสมอมาสำหรับพวกเราละอองฟองนะคะมาที่นี่ก็อบอุ่นทำเพลงมีความสุขไปด้วยกันนะคะ
1: ใช่ก็อยู่กับละอองฟองไปนะครับเสริมสร้างอุตสาหกรรมเพลงต่อไปนะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองไปด้วยกันนี่แหละคร
0: ับ
1: เ
0: พรา
1: ะจินตริยะมันจะไม่ตายจากพวกเราไปนะครับ
0: แน่นอนครับพี่แมนครับ
4: ก็ฝากวงตัวเล็กๆนะฮะ
1: น้องใหม่
4: นะฮะของชาว Green Wave ด้วยครับ
0: ครับผม
4: ตอนนี้เรากลับมาทำอัลบั้มใหม่แล้วฮะก็จะมีเพลงปล่อยเรื่อยๆนะครับ
1: ไม่หายไปไหนแล้วแน่นอน
4: ใช่แล้วครับ
0: ติดตามฟังกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับละอองฟองนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ
0: ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเต็มๆอีกครั้งนึงนะครับนี่คือแอสปาร์ตแตมหรือว่าสารให้ความหวานไม่ขีดเท่ากับน้ำตาลฮะ
2: 200เท่าน
0: ี่มีเภสัชกรมาบอกด้วยนะครับขอบคุณละอองฟองอีกครั้งนึงนะครับถ้าชอบขอมาได้ที่นี่ครับแอสปาร์ตแตม

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30 กันยา 69ดูเพิ่มในแอป

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: เป็นไงเมื่อกี้ละอองฟองพร้อมไหม
3: พร้อมมากเลยอะ
2: ใส่กิ๊กเลยอะ
3: เมื่อกี้ยังบอกบอลบอกโอ้ยเสียงหวานมาก
2: จริง
3: แล้วแบบละมุนคือฟังแล้ว
2: ใช่ใช่
3: คือเคลิ้มเลย
2: คนกินเวฟชอบมากเลยบอกว่ามาเร็วๆค่ะช่วย cover night เอ็กกับละอองฟองต้องเข้าแล้วค่ะ
3: ใช่ไหม
2: ใช่
3: นะคะ
2: เหมือนเดิมมากน่ารักมากนี่เขายังสัมภาษณ์กันอยู่ข้างหน้าอยู่เลย
3: ใช่แล้วค่ะ
2: สดใสมาก
3: อ่ะติดตามกันนะคะเที่ยงวันนี
2: ้
3: ก็ทำวงการส้มตำปลาร้าสั่นสะเทือนเหมือนกันนะ
2: โอ้น่ากลัว 4,000 คนนะ
3: อ่ะจากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเขามีการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เนาะ 20,000 คนนะคะ
2: ครับ
3: ก็พบคนมีผลตรวจติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ11%ขณะที่ก็มีการคัดกรองนิสิตใหม่ด้วยนะคะจากมีการศึกษา69ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนก็พบคนมีผลตรวจติดเชื้อ 4,233 คน
2: จะครึ่งนึงแล้วนะคะ
3: อันนั้นมอมหาสารคามแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยก็คัดกรองนิสิตใหม่ 1,922 คนติดเชื้อ380คนนะคะก็เป็นประเด็นที
2: ่เยอะมากอ่ะ
3: ก็ใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบ
2: เยอะจัง
3: เอออย่างเงี้ยเราก็มีความตกใจไม่น้อยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามนะคุณชุมพิชก็สั่งการด่วนให้สสจจังหวัดนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนี่แหละเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทันทีหลังจากประเมินว่าคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมชอบกินส้มตำใส่ปลา
2: ก็ทุกคนแหละทุกภาค
3: คืออาจจะเป็นปลาดิบที่ไม่ผ่านการรับรองอะไรเงี้ยนะคะมีไข่พยาธิปะปนอยู่นะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่แบบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงขนาดนี้ก็ต้องเร่งหาต้นเหตุ
2: ใช่มันส่งผลด้วยนะกับสุขภาพคนที่เป็นอ่ะ
3: ถ้าเพราะว่ามาจากปลาร้าดิบอันนี้ก็ต้องมีมาตรการควบคุมการผลิตให้ถูกสุขอนามัยแล้วก็ปรุงสุกนะคะก็คือเขาก็ให้สสจลงพื้นที่ตรวจแล้วก็ให้ความรู้ร้านอาหารนะคะโดยเฉพาะร้านที่ขายส้มตำเนาะร้านไหนใช้ปลาร้าต้มสุกก็จะมีการมอบป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัย
2: ให้คนกินรู้
3: ก็เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจกับคนที่เขากิน
2: กลัวคนจะขับผ่านนะสิเพราะอยากได้ปลาดิบมากกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
3: มันจะต้องกินสุกเน
2: า
3: ะ
2: เพราะเขาบอกถ้าปลาดิบเนี่ยมันจะกลิ่นแรงกว่ามันถึงกว่า
3: คือรสชาติมันถึงกว่ามันจะมีความแบบ
2: มัน
3: จะเป็นอีกแบบนึงคุณผู้ฟังอธิบายลำบากอ่ะ
2: มันไม่ได้มันอาจจะกลิ่นมันจะเบาลงจางลง
3: ซอฟๆนะคะเห็นว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาเตรียมเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารร้านส้มตำเข้าร่วมอบรมนะคะในงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม
2: ้
3: ตับซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากพยาธิในปลาน้ำจืดมีเกล็ด
2: เนาะเยอะเนาะพยาธิในปลาก็เยอะ
3: ใช่แล้วนะคะเพราะว่าม
2: ี
3: ข้อมูลจากดร.สนธิคดชวัฒน์นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าพฤติกรรมการกินอาหารดิบอะกินเมนูพื้นบ้านที่ทำจากพวกแบบปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยมันก็เสี่ยงกัน
2: เป็นเสี่ยงนะใช่ใช
3: ่ก้อยปลาล่าปลาดิบปลาส้มปลาจ่อมปลาร้าดิบอะไรเงี้ย
2: หลายเมนูจังเลยอ่ะ
3: อาหารที่แบบว่าสิ่งติดพยาธิไปไหมในตับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะสุขลักษณะด้วยนะคะถ่ายลงแหล่งน้ำหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ไข่พยาธิแพร่กระจายไปสู่หอยและปลาซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางในวงจรชีวิต
2: แล้วเราก็ไปกินมันอีกทีนึง
3: แต่ว่าเอาจริงแล้วนะแนวทางป้องกันตามหลักการของสาธารณส
2: ุ
3: ขจะว่ากินสุก 100% เท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงกินปลาดิบทุกชนิดแล้วก็เปลี่ยนมากินปลาเกล็ดขาวที่ผ่านความร้อนจนสุกดีแล้วเท่านั้น
2: นะเซฟๆไว้หน่อยไม่เห็นเขาบอกว่าอย่างพยาธิใบไม้ตับอย่างเงี้ยเราก็มันก็อาจจะส่งผลไปถึงมะเร็งในที่ต่างๆได้สำหรับคนที่เคยติดมาแล้วอะไรเงี้ย
3: ใช่แล้วโรคมะเร็งท่อน้ำดี
2: ใช่ใช่ใช่
3: นะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังด้วยกันละกัน
2: โบจำได้เลยเรื่องพยาธิใบไม้ตับของการกินอะไรดิบๆเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ตอนแบบสิบต้นๆน่ะตั้งแต่ม.2 ม.1 ม.2 อย่างเงี้ย
3: เขาบอกว่ามะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากในคนไทยนะคะ
2: นะมันก็มาจากเรื่องอาหารการกินนะครับ
3: ใช่แล้วนะคะ
2: นะจริงๆช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันเยอะหน่อยแล้วกันแล้วเข้าใจว่าหลายๆที่บางครอบครัวชอบมากมันเป็นเหมือนของโปรดของครอบครัวอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันส่งผลกับสุขภาพขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องปรุงสุกไปก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะปรุงสุกเลยแหละ
2: แล้วก็
3: คือกินแซ่บได้เนาะแต่ว่าแซ่บแบบปลอดภัย
2: ห
3: น่อย
2: หรือว่าถ้าชอบปลาก็เอาตอนนี้ขอเป็นปลาแบบปลาปรุงสุกดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะมันไม่คุ้มหรอกถ้าเราไปกว่าจะถ่ายพยาธิกว่าจะอะไรเง
3: ี้
2: ยจริงครับ4,000คนมันเยอะไปอ่ะ
3: มาก
2: นะฮะอ่ะเรื่องกินเรื่องสำคัญแต่ว่ายังไงก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนดีกว่า
3: ค่ะอยู่กันต่อพี่โบช่วงหน้าต้นชั่วโมงก็ยังเจอกัน
2: เราเจอกัน4ชั่วโมงวันนี
3: ้
2: ครับผม
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ประเทศ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ก็ยังคุยเรื่องของส้มตำปลาร้าอยู่นะจริงๆก็กินปลาร้ากินได้คุณผู้ฟังกี้คุยกับไปต่อไปต่อบอกก็กินแบบปรุงสุกไปอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมก็กินปลาร้าได้แต่ว่าก็ไม่ได้สายปลาร้าขนาดนั้นแต่ว่าก็เคยปะนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเคยกินร้านที่เขาใช้ปลาร้าดิบหรือเปล่าอ่ะแยกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนบอกมันหอมกว่าปลาร้าดิบกลิ่นจะหอมกว่าแล้วก็รสชาติจะมีอย่างที่ฟังพี่อั๋นเมื่อเช้าเนี่ยจะนำด้วยพี่อั๋นพี่อ้อยเมื่อเช้าเขาบอกว่าจะนำด้วยเค็มมีติดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าช่วงนี้มันพยาธิมันระบาดอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องระมัดระวังในการกินอาหารที่มันควรจะต้องปรุงสุกให้มากขึ้นนะคุณผู้ฟังนะเพื่อสุขภาพนะครับผมส่วนตอนนี้ฮะเที่ยงอีก11นาทีนะครับยังอยู่กับโบในชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เนี่ยพูดคุยได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ iTime ฟังฟินนะครับนี่คุณกบพิกุลส่งมาบอกน่าจะชอบแบบปลาร้าเป็นต่อนๆนะฮะก็คือมาเป็นตัวๆอย่างเงี้ยเหรอใช่มั้ยมันถึงกว่าใช่มั้ยคุณเปิ้ลบอกว่าทานข้าวกันนะคะพี่โบทานก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะพี่โบทานเลยคะวันนี้เมื่อเช้าทานกะเพราหมูสับไข่ดาวไปก็คือไปออกกำลังไงก็กินง่ายกินเร็วๆอ่ะเมื่อเช้าคือเวลามันน้อยมากคุณผู้ฟังเผื่อเวลามันน้อยไม่ได้อาบน้ำด้วยเพราะไม่มีไม่ทันแล้วก็พอระหว่างที่จะเปลี่ยนเสื้อเนี่ยก็โทรไปที่ร้านเลยบอกให้เขาเตรียมอาหารเลยลงไปก็รีบกินแล้วก็รีบออกมาเลยนะครับส่วนคุณอรพินส่งมาเป็นบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำทะเลขนมหวานขนมบัวลอยค่ะโหคุณอรพินวันนี้เมนูน่ากินจังเลยอ่ะนะคะมีคนขอเพลงมาหลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้นะครับแล้วก็มีคนส่งความรักให้กับละอองฟองเยอะมากนะครับละอองฟองเนาะผมว่าน่าจะเป็นขวัญใจชาวกรีนเวฟหลายๆคนเหมือนกันก็เดี๋ยวรอติดตามครับน่าจะมีโอกาสดีที่จะได้เจอกับละอองฟอง X กับกรีนเวฟในกิจกรรมไหนสักกิจกรรมหนึ่งแน่นอนฮะส่วนเพลงนี้ฮะมีคนขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเขาอยากฟัง2002ราตรีแต่ไม่ได้ระบุเพลง

0: นี่คือ No Pacer นะครับผมงานจากเจเลอร์นั่นเองต้องขั้นนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีเมนูจากคุณมงคลกันช่างส่งมาแล้วต้องหยุดทุกอย่างเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้คุณมงคลนะครับซึ่งจะมีเมนูน่ากินเลยทุกวันเนี่ยวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับคุณมงคลบอกว่าเที่ยงแล้วทานข้าวกันนะคะเมนูเที่ยงก็คือกระเพราปลากระป๋องใส่ไข่ราดข้าวโปะกุนเชียงทอดจ้าเป็นไงง่ายๆแต่ดูน่ากินมากนะครับนี่คือเมนูของคุณมงคลกันช่างขอบคุณด้วยนะครับคุณเมฆก้อนนั้นนะครับหลังจากส่งขนมหวานมาแล้วเขาบอกว่าข่าวจบขนมครบตบท้ายเงาะปั่นสแกมมะขี่นี่ยังต่อหวานอีกเหรอคุณเมฆก้อนนั้นนะครับขอบคุณด้วยนะครับมาชวนกินของอร่อยผมชอบมากเลยเงาะปั่นอะงอกระป๋องเลยก็ชอบคุณเบียร์มาบอกวันนี้มีมระยัดไส้ค่ะน้องซาซีบอกหนูชอบกินส้มตำปลามากเลยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มกลัวแล้วไม่กล้าทานทานได้ก็กินเป็นปลาต้มสุกไงจริงๆทานได้นะคุณผู้ฟังไม่จำเป็นว่าเราจะต้องหยุดกินส้มตำนะไม่เกี่ยวนะผิดประเด็นคุณผู้ฟังเราไม่ควรกินอะไรที่มันไม่ปรุงสุกนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นปลาเป็นหมูเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นดิบๆอย่างเงี้ยยิ่งในช่วงนี้ที่มันมีข่าวพยาธิระบาดอย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่ควรจริงๆก็ไม่ควรทุกช่วงแหละครับอะไรที่มันดิบอย่างเงี้ยอย่างหมูดิบเขายังบอกว่าไม่ควรเลยนอกจากพยาธิแล้วก็หูดับไงใช่ไหมบางคนก็มันโหสารพัดโรคอะคุณผู้ฟังยังไงกินอาหารปรุงสุกอะปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ยังอยู่กับโบนะครับกันที่นี่ 106.5 Green Wave เที่ยงกับอีก20นาทีแล้วจ้า

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
0: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
1: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส
2: ์เฮ้ย
1: ใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
0: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReVFortวิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

มาถึงช่วงคัดเสร็จขับของเรานะครับแหมมาถึงก็สุดขี้โมกเลยขอโทษด้วยนะฮะอ่ะช่วงไทยชั่วโมงที่2ของเรานะครับกับช่วงคัดเสร็จขับวันนี้เรื่องงานของพี่สมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับและนี่ก็คือดึกแล้วหลายคนบอกพี่โบกลับมาแล้วเย้แก้ปัญหาได้ไวมากเลยค่ะโอเคไปรีเซ็ตคอมนิดหน่อยนะครับคุณแฮปปี้เบิร์ดบอกเสียงกลับมาแล้วเดี๋ยวปัญหาอะไรเราจะค่อยๆแก้กันไปนะคุณผู้ฟังขอโทษด้วยนะครับถ้าสัญญาณเสียหรือว่าสัญญาณภาพของใครหายไปเดี๋ยวเราจะแก้ให้นะครับ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ตอนนี้เที่ยงกันอีก48นาทีนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าช่วงของพี่ยูวันนี้เดี๋ยวโบจะรับผิดชอบเองนะครับวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้เราอยู่กันจนถึงบ่าย3โมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังขอเพลงเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินมีเวลาจนถึงบ่าย3โมงนะครับยังไงส่งมาได้เรื่อยๆและตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่เดียวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อกันนะครับ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: ค่ะ

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
5: Life

0: เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยางยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: พวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: เจอกันชั่วโมงที่3นะครับ
4: ใช่ค่ะโอ้ยสดชื่นอยู่เลย
3: สดชื่นสิ
4: ตาสิ
3: โชว์ตาเบิ่งตาโชว์เบิ่งตาแต่วันนี้วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยง่วงเท่าไหร
4: ่
3: เซลล์ว่าเมื่อวานนอนดีเมื่อวานกินแมกนีเซียมไป
4: อ๋อเซียม
3: เซียมเซียมกินแมกนีเซียมแล้วมันต้องดูดีๆนะเพราะแมกนีเซียมมันมีหลายตัวนะครับบางตัวมันสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อบางตัวมันสำหรับให้หลับแบบได้สบายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ก
4: ็
3: ตอนนี้ก็ได้ตัวผ่อนคลายมาก็พยายาม
4: กว่าจะหลับอีกทีก็อีก 2-3 วันเนาะ
3: เดี๋ยวๆไม่ใช่แมกนีเซียมแล้ว
4: ไม่
3: ใช่แมกนีเซียมแล้ว
4: คนละต
3: ั
4: วแล้วนะ
3: คนละตัวแล้วคนละต
4: ั
3: ว
4: ติดตามกันนะคะช
3: ่
4: วงนี้ประเดิมไฟล์แรกเมลเบิร์นนะคะ
3: ยังไงฮะ
4: น้องหมาเคนายค่ะดมกลิ่นสัมผ
3: ั
4: ส
3: แล้วเหร
4: อไปดมไปทำหน้าที
3: ่
4: นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะมีรายงานวันนี้ค่ะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นะคะก็ส่งกำลังสุนัขตำรวจเคนาย2ตัวพร้อมกับผู้ควบคุมนะคะผนึกกำลังกับทาง AOT นะคะท่าอากาศยานไทยแล้วก็ปปส.นะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่สแกนหาสิ่งเสพติดนะคะก็พาน้องหมาเคนายไปตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออกชั้น4นะคะประเดิมเที่ยวบิน TG461 สายการบินไทยปล่อยทางเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะแล้วก็สุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระและสินค้าในเที่ยวบินต่างๆด้วยนะ
3: มีเห่ามั้งไหมมีเห่า
4: ไม่ได้ใจเดี๋ยวรอติดตามผลก็คือตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนอกตอนนี้ยังมีการยกระดับงานด้านการข่าวแล้วก็เตรียมระดมศักยภาพสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่เนี่ยมาร่วมทำหน้าที่เสริมทัพกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรด้วยนะคะก็เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของการ
3: บิน
4: แล้วก็ควบคุมเรื่องของยาเสพติดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย
3: ช่วงนี้ข่าวมันเยอะจังเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: นอกจากข่าวของแอร์สาวแล้วเนี่ยก็ได้ยินว่ามีไฟล์ไปฮ่องกงวันเดียวเจอสี่เหมือนเจอ4คนน่ะที่พกยาเสพติดไปไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันความรู้สึกของคนต่างประเทศที่มองมามันเริ่มเป็นหับของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเน
4: า
3: ะ
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็อดที่จะรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้
3: ใช่ไหมครับ
4: นะคะเพราะว่าก็มันไม่ได้แค่ฮ่องกงอะมันมีหลายที่อินโดอะไรเงี้ย
3: โบกลัวว่าอีกหน่อยถ้าเราจะไปประเทศบางประเทศเนี่ยเขาจะมีการตรวจเฉพาะสายการบินที่มาจากประเทศไทยเข้มขึ้นแล้วก็จะเสียเวลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
4: นะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้แหละร่วมมือกัน
3: เนาะช่วยๆกันดูหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะ
4: ใช่
3: ไหม
4: ดูถ้ามันดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดปกตินะหรือมัน
3: แปลกหรือลักษณะมันจริงๆไม่มีอะไรก็ดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตา
4: แต่ถ้ามีอะไรที่มันดูแบบผิดสังเกตก็ลองแจ้งเจ้าหน้าที่ดู
3: ว่าแต่หมาเขาเป็นลักษณะยังไงฮะไม่ก็ถามดูก็อยากรู้ดอกเขาหน้าพันอะไร
4: น่าจะลาบดอหรือเปล่า
3: เขาอยู่ตรงไหนเนาะ
4: นางก็จมูกดีอยู่นะ
3: ใช่เขาบอกหมาพวกนี้จมูกดีคนเป็นร้อยเท่าเลยนะ
4: บีเกิ้ลนี่นางก็สุดยอดเหม
3: ือ
4: นก
3: ันใช่พวกหมาเล็กๆเนี่ย
4: ตัวเล็กๆนี่ดมดีเหลือเก
3: ิน
4: นะ
3: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับตอนนี้เขาตรวจกันเข้มนะ
4: ใช่ค่ะ
3: อย่าไปเสี่ยงแล้วก็อย่าไปรับฝากของใครไม่ใช่แค่แอร์หรอกบอกว่าคนทั่วไปก็ต้องระวัง
4: ก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยตรวจเข้มตรงนี้เดี๋ยวฉันไปโผล่ที่อื่นมันก็ไม่ควร
3: จริงจริงไม่ต้องไปใจดีขนอะไรใครบอกฝากหน่อยนะหนูนะป้าเดี๋ยวไปเอาอะไรอย่างเงี้ย
4: เตือนกันอยู่นะช่วงนี้นะคะ
3: ใช่ไหมครับ
4: นะอยู่กับพี่โบค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาพร้อมกับกรีนอัปเดตด้วย
3: ครับผม
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: ช ชั่วโมงที่3ครับของโบวันนี้นะคุณผู้ฟังกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้บ่ายโมง10นาทีแล้วคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ก็ยังสามารถส่งข้อความคุยกับโบได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะฮะไม่มีอะไรผมอ่านชื่อเพลงเฉยๆจะเปิดให้คุณผู้ฟังนี่แหละนะครับมันมีหายไปละหายไปแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ฟังบอกถ้าไม่มากดตอนนี้เ พิ่งเห็นพอดีเพิ่งเห็นข้อความนะครับมาดูข้อความกันหน่อยดีกว่านะครับบ่ายสามแล้วยังมีใครฟังอยู่กับโบหรือเปล่านะคุณเมฆก้อนนั้นโบถามดิเจหน่อยเพลงไม่เจอไม่จำของพี่เอกธเนศเนี่ยมีไหมครับมีเดี๋ยวเปิดให้นะคุณเมฆก้อนนั้นเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชดูแล้วไม่เคยเปิดเพลงนี้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เซิร์ชแล้วมีนะไม่เจอไม่จำของพี่เอกธเนศนะครับเดี๋ยวคุณเมฆก้อนนั้นรอนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับคุณเปิ้ลถามว่าวันนี้อยู่ยาวๆเลยพี่โบใช่อยู่ถึงบ่ายสามเลยคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลบอกอย่างคุณเปิ้ลจะมาไลฟ์ติมอ่ะไลฟ์ติมสัปดาห์นี้ไม่ได้เปิดแล้วนะครับเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยบ้านโบจะบินไปเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้เปิดแต่ว่าถ้าคุณเปิ้ลอยากกินไอติมอ่ะไปที่ร้านกาแฟได้แล้วก็สามารถถามเขาก็คือมีเก็บเป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยคุณเปิ้ลสามารถไปซื้อได้นะแต่ว่าตัวร้านเนี่ยแฟนโบไม่ได้เปิดแต่ว่าฝากไอติมไว้สามารถไปทานกันได้เหมือนเดิมที่ร้านชามนะครับแอบขายของไปเลยนะครับส่วนคุณเปิ้ลที่ถามมาบอกว่าอะไรนะเอาหายไปไหนคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลกลับมาก่อนคุณเปิ้ลอ๋อพี่โบเฮียตีเนี่ยมีเปิดท้ายเมื่อไหร่อีกคะตอนนี้ไม่มีโปรแกรมนะคุณเปิ้ลเพราะว่าเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองก็ช่วยเก็บของตอนนี้ก็เก็บสะสมของไปก่อนไงเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นของที่เอามาขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ใช้จริงนะครับของที่ไปถ่ายรายการแล้วก็ไปเดินตามร้านมือสองอย่างเงี้ยก็เป็นของที่ซื้อมาเพื่อมาใช้จริงๆนี่แหละแล้วของอันไหนที่มันไม่ได้ใช้แล้วมีของอันไหนที่แบบมันยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วอยากจะแบ่งกันใช้ต่อเนี่ยก็จะมาขายเพราะนั้นก็ช่วงนี้เดี๋ยวค่อยๆเก็บของต่อแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ 3-4 เดือนเนาะไม่รู้เดี๋ยวมีข่าวว่าจะมีเปิดท้ายเมื่อไหร่มีแน่นอนเพราะว่าวันไหนคนที่ไปเปิดเนี่ยทุกคนสนุกกันมากแต่ว่าขอเก็บของกันใหม่เดี๋ยวถ้าจะมีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกคุณเปิ้ลแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปช้อปปิ้งกันขำๆมานะครับจริงๆก็อย่างที่บอกเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะเราไปแบบสนุกกันไปเปิดท้ายไปเจอกันไปเมาส์กันแล้วก็เอาของมาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นี่แหละคุณผู้ฟังนะฮะเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้มีเพลงไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรอย่างเมาส์มอยส่งมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะบ่ายโมงอีก12นาทีนะครับท่านกำลังฟังคลื่นเพลงที่ชิลที่สุดนะฮะนี่คือ Green Wave ครับ

เมื่อกี้ผมบอกว่าบ่ายสามไปเหรอไม่รู้ตัวเลยขอโทษนะฮะตอนนี้บ่ายโมงอีก16 นาทีเมื่อกี้พูดผิดนะครับแล้วไม่รู้ตัวด้วยขอบคุณคุณจงรักนะคะบอกเมื่อกี้พูดผิดเป็นบ่ายสามนะเปิดชั่วโมงมาบ่ายโมงอะไรนะเปิดชั่วโมงบ่ายโมงมานะครับก็พูดผิดแหละพูดแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะครับส่วนคุณกบพิกุลไม่เอานะครับจะให้พี่ปุ้มเก็บค่าโฆษณาร้านไม่เอานะฮะเราพูดเป็นนิดเดียวเองแค่จะบอกว่าร้านไอติมตาตาเจโร่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้มีการเปิดร้านแต่เราฝากไอติมขายที่ร้านชามนะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้CHARM ชามชามประชาชื่นนะครับอย่าเก็บนะฮะอย่าเก็บนะฮะยิ่งพูดยิ่งทักยิ่งพูดได้เห็นไหมล่ะคุณจิรศักดิ์บอกฝนจะตกไหมครับดีเจโบวันนี้ดูเมฆไม่เยอะมากนะคุณจิรศักดิ์แต่ว่าฟ้ามันก็มืดๆอ่ะมันดูไม่ค่อยสว่างอ่ะผมว่าตกอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันถ้าตกก็อาจจะตกเย็นมั้งไม่น่าจะตกตอนนี้แต่ถ้าไม่ตกก็ดีเนาะแต่ไม่ตกก็ร้อนไงแต่ถ้าตกก็จะเฉิดแฉะเอาไงดีคุณจิรศักดิ์ไม่ตกแล้วกันเนาะแล้วขอได้ไหมอ่ะนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้มันก็ตกบ่อยๆแหละแต่ว่าดูตอนวันนี้ก็อาจจะไม่แน่อาจจะไม่ตกก็ได้เนาะเมฆไม่ได้เยอะอันนี้พูดถึงเส้นอโศกนะครับก็ถ้าแถวออฟฟิศของคุณเป็นยังไงลองรายงานเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับสาทรเป็นยังไงตอนนี้แถววงสว่างเป็นยังไงแถวบางบัวบางบอนตรงไหนเป็นยังไงอัปเดตรายงานสถานการณ์สภาพอากาศเข้ามาได้นะครับผมเปิดเพลงนี้ให้เหล่านุชนุชเชสฟังหน่อยดีกว่านี่คือ Touch My Body เฮียเป๊กของเราเองนะครับยังอยู่กับโบครับกับที่นี่ Green Wave นะครับบ่ายโมงกับอีก17 นาที 48 วินาทีจ้ะ

0: คุณเหนื่อยจังหูนะครับตกลงเมื่อคืนเขาบอกว่าเมื่อตกลงเมื่อคืนเนี่ยทานแมกนีเซียมแล้วก็ได้นอนอย่างมีคุณภาพแน่เลยคะโบรโบขอบคุณที่เปิดเพลงพี่เป็กนะคะนั่นน่ะสิผมนอนคุณภาพจริงป่ะเนี่ยทำไมบอกเวลายังบอกผิดเลยเห็นเลข13ไง13ก็คือบ่ายโมงมันก็ไปพูดบ่าย3นะดูสิใจมันอยากหัวสมองคิดอย่างต่างพูดไปอย่างนะครับนะครับสุดเสร็จแมกนีเซียมปลอมนะครับเมื่อคืนที่กินไปนะครับมีคนถามมาด้วยว่าวันนี้แจกบัตร Cover Night มั้ยนะครับผมบอกเลยว่าเอ้ามีแจกสิครับผมให้เวลา2เพลงเลยง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยไปลงทะเบียนรอก่อนเลยที่ atime.live/greenwave นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วคุณจะได้ลำดับตัวเลขลำดับของตัวเองมาให้บอกตัวเลขลำดับของตัวเองมานะครับพร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับย้ำว่าให้บอกเลขลำดับของตัวเองมานะครับชื่อจริงนามสกุลจริงและเบอร์ติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวเราจะให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแรนดอมออกมานะครับ1คนที่จะได้รับบัตร2ใบไปเจอกันในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่โรงละครอักษรานะครับไปเจอกับคอนเสิร์ตของวันและโบกี้ไลออนครับ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ย้ำว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะคุณผู้ฟังที่ atime.live/greenwave นะครับมารีบส่งเข้ามาเลขลำดับชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวส่งกันมาหลัง2เพลงนี้อย่าให้คอมพิวเตอร์แรนดอมมาใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวโบมาประกาศในช่วงของ Cover Night Live นะครับผม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ถ้าคุณรักเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์และก็ชอบค่ำคืนที่ดนตรีเนี่ยจะพาอารมณ์ล่องลอยไปตามความรู้สึกนะครับกับ Green Wave เนี่ยอยากชวนคุณมารอค่ำคืนพิเศษนี้ไปพร้อมกันนะครับกับ Hover Night Live Moonlight Lounge นั่นเองครับผมนี่ตบมือกันหน่อยตบมือกันหน่อยเป็นการพบกันของโบกี้ไลออนครับแล้วก็วันวานนะคุณผู้ฟังสองพี่น้องใส่เลือดศิลปินที่จะพาเรื่องราวของพวกเธอเนี่ยมาเล่าผ่านเสียงเพลงนะครับก็จะเจอกันในวันที่1สิงหาคมโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอยากจะร่วมสนุกกับเราแบบนี้เนี่ยต้องไปลงทะเบียนก่อนที่ atime.live/greenwave นะครับแล้วก็มาลุ้นบัตรกันได้แบบนี้เนี่ยทุกช่วงดีเจเลยอย่าได้โบบอกไว้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเป็นลำดับนะครับลำดับหมายเลขตัวเองมาแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับส่งกันมาเยอะมากแรนดอมมาแล้วนะครับผู้โชคดีที่ได้รับบัตร2ใบจะได้ไปเจอกันในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับก็คือคุณชนิสาครับลำดับที่504ได้บัตรไป2ใบนะครับยินดีด้วยย้ำอีกทีคุณชนิสาหมายเลข504เดี๋ยวทีมงานเลยติดต่อกลับไปด้วยนะครับส่วนท่านอื่นๆที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจครับเรามาลุ้นกันแบบนี้ได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับก็ยังมีลุ้นกันอยู่นะคุณผู้ฟังยังมีเวลาเราจะไปเจอกันในวันที่1สิงหาคมนะครับก็รอติดตามทุกช่วงดีเจไว้แล้วกันนะครับ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียวและออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Good news
5: คุณผู้ฟังครับเคยได้ยินกันไหมครับว่าคนที่ยิ้มเก่งที่สุดเนี่ยมักเป็นคนที่เศร้าที่สุดเหมือนกันคนที่กังวลเรื่องของตัวเองน้อยที่สุดเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวหรือว่าใครสักคนที่เขารักมากที่สุดแล้วบางคนเนี่ยยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับเสาหลักของบ้านเนี่ยก็ยิ่งอยากให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้แม้ในวันที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดนะครับการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งความอุ่นใจของคนข้างหลังนะครับยิ่งวางแผนไว้ดีอะไรอะไรก็จะยิ่งหายห่วงเริ่มวางแผนวันนี้กับ Samsung ประกันชีวิตนะครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะครับให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Analysis นะครับและผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านนะครับตั้งแต่เรื่องของสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตและชีวิตหลังเกษียณนะครับพร้อมแมทความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ้วถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นมั
3: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ช่างภาพพาไปมู
7: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในกชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทLux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
10: ให้มัน
11: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
12: แต่คนพูดมีแฟนนะ
9: พอแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
13: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: มาถึงช่วง Smiley Request นะครับคุณผู้ฟังครับมีเพลงที่ทำให้เราได้ยิ้มกันตลอดทั้งวันนะครับตอนนี้วางไว้แล้ว1เพลงนั่นก็คือ Process นั่นเองกับ Turn Me On นะครับจริงๆขอมาตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วขออนุญาตมาเปิดในชั่วโมงนี้แล้วกันนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Smart Social Bank for All Life นะครับจากธนาคารออมสินครับผม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: มาครับมาถึงช่วงคัสเซ็ตคลับของเราดีกว่าตอนนี้บ่ายโมงกันอีก48นาทีนะครับ1เพลงที่คุณผู้ฟังถามมานี่แหละว่ามีหรือเปล่าเพลงนี้งานจากพี่ธเนศนะครับไม่เจอไม่จำไม่แน่ใจว่าคนขอเพลงยังฟังกันอยู่หรือเปล่า นี่คือหนึ่งเพลงในช่วงคัสเซ็ตคลับของเราครับ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มาถึงช่วงเดบิวต์แทร็กนะครับผมวันนี้มีเพลงใหม่1เพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นงานของน้องไดมอนด์นรกรนะครับชื่อ My Sunshine เขาบอกว่าถ้าคุณมีคนสำคัญมากในชีวิตเนี่ยที่อยากจะปกป้องเขาไว้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกออกมายังไงเนี่ยเพลงนี้อาจจะพูดแทนคุณได้นะครับเป็นเพลงช้าสไตล์ป๊อปบัลลาดนะครับจากซีรีส์ติวเธอที่รัก My Tutor My Love นะครับก็นี่แหละได้ไดมอนด์เนี่ยนะครับนักร้องหนุ่มดาวรุ่งเสียงนุ่มเลยเป็นเอกลักษณ์จะมาถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่รักใครสักคนมากนะครับจนอยากจะปกป้องเขาเนี่ยให้นานที่สุดซึ่งเพลงนี้นะครับได้คุณนาวนะฮะจากวงเมอร์เนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์และก็เติร์ดทิลิเบิร์สนี่แหละเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองรวมทั้งโคโปรดิวซ์นะฮะให้ด้วยพิเศษแน่นอนถ้าเบื้องหลังแข็งแรงขนาดนี้เรามาฟังเพลงนี้พร้อมๆกันดูนะครับ My Sunshine จากไดมอนด์นรกรครับบ่ายโมง54นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ Green Wave นะครับ

0: ชื่อเพลงว่า My Sunshine นะครับจากไดมอนด์นรกรนะครับมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่ของเทราคอตต้ามากๆชื่อ Taxi Ride นะครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับคุณพงษ์ประสิทธิ์เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันอยากฟังเหมือนกันเทราคอตต้าก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ชอบมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะบ่าย2โมงแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับโบที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับผม
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
12: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
11: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
13: ้นี่เลย Tempra Fish พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
11: เด็กทานได้ใช่ไหม
13: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไป Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
15: Smart Light On
14: นำทาง
15: Smart Turn Left
14: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
15: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
14: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
16: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
17: ์หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
0: กินข้าวไว้ยัง
18: เรียบร้อย
0: โอเคบ่ายสองแล้วคุณผู้ฟังคนไหนยังไม่ได้กินข้าวต้องหาเลยทานนะ
18: พี่โบเดี๋ยวจะทานข้าวเย็นแล้วค่ะพี
0: ่อีก3ชั่วโมงก็ทานได้แล้วจริงเนาะผ่านไปเร็วจังเลยอ่ะ
18: ใช่เมื่อกี้ต้องดูนาฬิกาเลยว่าเอ๊ะนี่กี่โมงแล้ว
0: สองโมงสองนาทีแล้วค่ะ
18: ขาอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังลงใต้ไปหมู่เกาะสุรินทร์พังงากันหน่อยนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอรรถพลนะคะก็เปิดข้อมูลสถานการณ์เรื่องของปะการังในพื้นที่อุทยานแห
0: ่
18: งชาติเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาว
0: มันร้อนใช่ไหม
18: มากเลยนะคะอุณหภูมิพุ่งเยอะๆมากจริงๆโดยเฉพาะปะการังเขากวางซึ่งเป็นความผิดปกติแล้วก็แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานะคะสาเหตุก็เชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นมากใช่ก็ได้มีการกำชับนะคะให้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้ปะการังแล้วก็ธรรมชาติเขาได้มีโอกาสพักแล้วก็ได้ฟื้นฟูไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนไม่มีสิ่งรบกวนใดๆแต่ถ้าถึงเวลาเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วดูว่าปะการังยังไม่ฟื้นเนี่ยอาจจะต้องปิดต่อ
0: ผมเห็นด้วยนะเรายินดีนะอย่างน้อยเขาแบบธรรมชาติมันกลับมาสมบูรณ์ก่อนดีกว่าน
18: ะคะเพราะว่าจากการสำรวจล่าสุดเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะบริเวณพื้นที่สำรวจนะบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันแล้วก็มันจะมีปะการังหลายๆกลุ่มนะคะซึ่งระดับความรุนแรงและการฟอกขาวมันก็จะแตกต่างกันนะคะครั้งถัดไปที่จะสำรวจคือช่วงกลางเดือนนี้แหละนะคะเพื่อจะติดตามดูว่าดูอาการซีดว่ามันจะสามารถกลับมาดีขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งทางอุทยานหมู่เกาะสุรินทร์บอกว่าเคยเจอภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่คือตอนนั้นปี53คือปะการังตายเป็นวงกว้างแล้วใช้เวลากว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมานะประมาณ13ปี
0: โอ้โห53ปีก็เพิ่งมาดีตอน66เนี่ยหรอ
18: ไม่นานนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยว15ตุลาคมนี้บอกว่าอาจจะมีกฎข้อบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเกิดว่าพบปะการังฟอกขาวมากกว่า 40% ก็คงจะต้องมีการอาจจะจำกัดกิจกรรมดำน้ำอะไรเงี้ยในพื้นที่เสี่ยงควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวลดกิจกรรมอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเครียดนะคะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากอาจต้องปิด พื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
0: ครับผมนี่แค่เป็นการเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะฮะจากการที่โลกเราเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของโลกร้อนอะไรเงี้ยแค่ส่วนแบบจริงๆมันมีอีกเยอะมากเลยเนา
18: ะ
0: เนี่ยการที่ฝนแบบเรนบอมอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เขาบอกตอนนี้เริ่มมีพายุที่อยู่กลางทะเลที่มันแบบความร้อนสูงขึ้นมันเกิดพายุได้ง่ายและความเร็วลมมันสูงขึ้นโอ้โหอะไรเยอะแยะเลยเนาะแผ่นดินไหวอีก
18: โอ้โหหลายสิ่งนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติ
0: จริงแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด
18: เออใช่ตอนนี้
0: ใช่ไหมฮะเยอะมากเลยอ่ะ
18: อิตาลีนะก็ภูเขาไฟหน้า
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผู้นำประเทศบางประเทศเขายังบอกว่าเรื่องของโลกร้อนไม่มีจริงอ่ะ
18: คุ้นคุ้น
0: ไม่น่าเชื่อนะว่ามันได้เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วเราอยู่กันแบบอาจใช้คำว่ามันเริ่มอยู่และทรมานขึ้น
18: ทรมานขึ้น
0: ก็ยังมันเข้าใจว่ามันไม่มีจริงนะผมแปลกใจมาก
18: คุ้นคุ้นเหมือนเคยได้ยิน
0: คนเดียวกับที่เอาใบแดงออกจากทีมชาติสักทีมไหนที่ทีมหนึ่งผมจำประเทศไม่ได้เหมือนกันน่ะ
18: คุ้นคุ้นเหมือนกันนะ
0: น้อในก็คุ้นคุ้นนะ
18: เหมือนเคยได้ยิน
0: เออแต่นึกไม่ออกคนอย่างนี้ไม่ค่อยอยากจำด้วยครับ
18: แต่เราจำได้เยอะเหมือนกัน
0: ครับผม
18: คนนั้นแหละ
0: คน
18: นั้นแหละ
0: คนที่พี่ต้องอยากได้น้ำหอมก
18: ็อ๋อมันมีน้ำหอมให้เลือกเยอะละ
0: ใช่ใช่ผมก็ไม่เอาแล้วนะ
18: ปกติมันไม่ค่อยใช้ละ
0: ใช่ใช่ไม่เอาดีกว่ากลัวฉีดแล้วเป็นคนแบบนี
18: ้นะ
0: ครับ
18: คุณคุณละปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับอาหารแมวมีโอโกค่ะโอ้ยทาสแมวทาสเหมียวนี่เป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะคะที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวนะคะกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรมาพร้อมกับลูกใหม่ค่ะแต่ว่าอร่อยถูกใจเจ้าเหมียวเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้าน
0: ครับ
18: อันนี้ช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวสูตรแมวเปอร์เซียสำหรับแมวเปอร์เซียและแมวขนยาวสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มสำหรับแมวทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อย
0: ดีจังครบเลย
18: แล้วก็สูตรลูกแมวสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือนนะคะ
0: ครับ
18: นอกจากนี้เขายังมีอาหารสูตรเกรนฟรีด้วยนะมีโอโกเซเลคชั่นแล้วก็มีโอโกแคร
0: ์
18: เพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดนะคะมีโอโกลูกใหม่มีวางขายแล้วนะคุณผู้ฟังที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะก็แวะได้เลยก็หลายที่นะอ่ะ 7-11นะคะโลตัสก็มี
0: ครับ
18: บิ๊กซีก็ไปได้นะคะหรือว่า CJ Express แล้วก็เพชช็อปใกล้บ้า าน
0: ใช้คำว่ามีทุกที่ได้เลยนะ
18: นะ
0: อย่างเง
18: ี้ยลองไปดูรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปหลากหลายช่องทางมาก
0: ครับผม
18: Facebook IG TikTok แล้วก็ X นะคะของ MioGo ได้เลย
0: ครับครับไปดูกันนะใครที่รักเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วหาอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันจะทำให้เขาสุขภาพดีหรือเปล่าตอนที่เขาแก่ๆมันจะมีโรคภัยเลยหรือเปล่าจริงๆดูแลตั้งแต่ต้นถ้าดีคือดีเลย
18: เขามีหลายสูตรอ่ะแล้วก็ดูแลเหมาะสมในหลายๆช่วงวัยของน้องแมวด้วย
0: ชอบที่มีสูตรแมวทำหมันด้วยอ่ะ คำนึงถึงจุดนี้เพราะแมวทำหมันไม่รู้ผมก็ไม่ได้เลี้ยงแมวไงแต่ถ้าเป็นหมาคือมันจะอ้วน
18: แมวทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยเขาก็จะมีสูตรของเขาให
0: ้ดีๆ
18: นะคะลองดูนะกับอาหารแมวมีโอโกค่ะ
0: ครับผมขอบคุณด้วยฮะ
18: ปรบมือให้ดังๆ
0: ปรบมือให้ดังๆเลย
18: อยู่กันต่อกับพี่โบค่ะ
0: ครับผม
18: โอเคนะ
0: โอเคโอเคโอเคไปแล้วนะ
18: เหมือนมันมองหน้าเราแล้วมองทะลุไปอ่ะ
0: เหมือนลอยๆเหมือนลอยๆไม่กี่คนก็ถามว่าพี่กินแมกนีเซียมจริงป่ะคะ
18: อ
0: ่านบ่าย 13:00 น.อ่านไปบ่าย 3:00 แล้วนะ
18: บ่าย 3:00
0: ใช่ใช่ๆหนักแล้วไปดีกว่าเน
18: า
0: ะ
18: จ้า
19: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
20: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจโบ
0: ดีเจโบยังอยู่นะครับตอนนี้บ่าย 2:08 นก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟัง Green Wave นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เหมือนเดิมพูดคุยทักทายหรือว่าขอเพลงนะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนี่แหละคุณผู้ฟังจริงๆวันนี้มีคนทักเรื่องฟุตบอลมาก็เยอะเหมือนกันนะครับก็คือคู่เมื่อวานนี้ก็คือคู่ได้กี่โมง 02:00 แล้วก็ 07:00 08:00 อะไรประมาณนี้ป่ะก็คือที่ผ่านมาเนี่ย2คู่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสแล้วก็สเปนนะครับเมื่อคืนนี้จบลงด้วยสเปนเอาชนะไปได้0ประตูตอน1 นะครับก็ยิงในช่วงทดเวลาสุดท้ายเลยอย่างที่เขาเรียกนาทีบาปปีนี้ฟุตบอลโลกยิงด้วยกันแบบเขาเรียกนาทีบาปเยอะมากก็คือถ้าเลยช่วงต่อเวลาช่วงทดเวลาเนี่ยก็จะเข้าช่วงต่อเวลา30นาทีแล้วปรากฏว่าไม่ถึงไงมายิงในช่วงทดเวลาซึ่งมันเจ็บปวดนะคุณผู้ฟังคือมันจะได้ต่อเวลาแล้วอะสุดท้ายมาโดนตอนนี้นะครับก็คริสเตียโนโรนัลโดขวัญใจมหาชนนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะสภาพร่างกายเขายังดีมากคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกหนึ่งคู่นะครับก็คือเจ้าบ้านนะครับ USA อเมริกานะครับเจอกับเบลเยียมนี่ก็เคยเป็นทีมที่อยู่ในอันดับต้นๆนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็อันดับเริ่มลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เจอกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับอเมริกาแพ้เบลเยียมไป1-4นะครับก็เป็นว่าเจ้าภาพปีนี้ทั้งเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็อเมริกาเนี่ยตกรอบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก็ถือว่าเจ้าภาพเขามาแรงนะถือว่าเข้ารอบ16ทีมมาได้ถือว่าเก่งมากทีมที่ผ่านเข้ารอบไปก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อก็ตอนนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนยังไงก็ลองอัปเดตมาบอกกันหน่อยนะส่วนผมเนี่ยก็ยังคงเชียร์เมสซี่นะครับจริงๆใจไม่ได้เป็นแฟนอาเจนอะไรหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้พอเราได้เห็นแบบทั้งทีมจริงๆเราได้เห็นทุกทีมที่เขาแบบเต็มที่กันมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันดราม่าดีถ้าเมสซี่เนี่ยเล่นฟุตบอลโลกปีนี้ก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายซึ่งคงจะเป็นปีสุดท้ายแล้วแหละเขา39จะ40แล้วก็ผมเห็นแบบบรรยากาศทีมอ่ะคือทุกคนให้เมสซี่เป็นเหมือนกับหัวใจของทีมจริงซึ่งมันภาพมันชัดมากคือทุกคนพร้อมจะป้อนบอลให้เมสซี่แล้วก็พร้อมที่จะถวายหัวให้เมสซี่เพราะฉะนั้นก็อยากจะดูว่าอาร์เจนตินาปีนี้เนี่ยจะไปได้ไกลถึงไหนและเขาก็มีโอกาสที่จะเจอกับคู่ชิงนะฮะเป็นคู่เดิมที่เราเจอกันในปี2022นะครับตอนนั้นก็จะเป็นฝรั่งเศสชิงกับอาร์เจนตินาใช่ไหมปีนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็เชียร์กันสนุกๆนี่แหละแต่ว่าถ้าอาเจนไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เป็นไรก็ขอให้ทีมที่ดีที่สุดได้แชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปแล้วกันฮะคุณฟังเชียร์อะไรกันบ้างอ่ะหลายคนเชียร์ฝรั่งเศสเนาะหลายคนก็เชียร์อังกฤษก็เข้ารอบมาแล้วนะครับขวัญใจมหาชนชาวไทยส่วนตอนนี้ฮะเปิดต้นชั่วโมงด้วยงานจากเพนนะครับและนี่ก็คือแค่เธอยิ้มครับผมอยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วกับที่นี่ Green Wave ครับ

0: strong
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาถึงช่วงเลยนะฮะช่วงชิลลี่แทร็กนะฮะไม่ต้องรีบโบใจเย็นๆนะครับตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก33นาทีนะครับชิลลี่แทร็กของเราสำหรับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คุณเปิ้ลขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วและขออนุญาตมาเปิดในชั่วโมงนี้แล้วกันนะครับนี่คืองานจาก Rooftop ครับผมชื่อเพลงว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่ง

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณจัญญาเขาส่งมาบอกพี่โบไม่ง่วงนะคะไม่ง่วงแค่พี่โบหาวเฉยๆแล้วเมื่อกี้ผมอ่านข้อความนี้คืออ่านในใจอยู่แล้วก็หาวหน่อยจริงนะคะมันปิดปากไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับส่วนคุณเมฆก็นะบอกตีวันนี้ขอบคุณนะที่เปิดเพลงดีๆพร้อมๆให้เราได้ฟังในวันหยุดสุดแสนจะเพลิดเพลินนะครับก็เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารวมวงฟังเธอต่อจ้ะเอ้าไปไหนแล้วคุณแม่คอนนั้นจะไปไหนแล้วเหรอแล้วก็คุณเปิ้ลบอกว่าพี่โบมีหนังสือแนะนำให้อ่านไหมคะเปิ้ลอยากจะหาหนังสืออ่านนะคะจริงๆผมก็ไม่คนไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเล่มนึงจริงๆก็เป็นหนังสือที่แบบหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วก็คือมหาลัยเมืองแรกนี่แหละผมมาดูหนังแล้วผมชอบมากแล้วก็ไม่เคยคิดจะซื้อหนังสือมาอ่านเลยจนไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เก้งบอกว่าตอนทำหนังเรื่องมหาลัยเมืองแรกเนี่ยพี่เก้งอ่ะได้คัดเอาแค่บางตอนกับบางตัวละครเท่านั้นเองมาทำเป็นเรื่องราวเป็นหนังที่เราได้เห็นน่ะของ GDH ในยุคนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเอามาทั้งหมดมันไม่ไหวตัวละครมันเยอะมากแล้วมันยังมีอีกหลายตอนหลายบทที่มีเรื่องราวอีกเยอะเลยที่ไม่หยิบเอามาทำในหนังเรื่องนี้เนี่ยพอรู้ก็เลยอ่ะถ้าชอบหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแปลว่ามันต้องมีเรื่องเลยสนุกมันต้องมีเรื่องตัวละครที่มันสนุกอีกแน่ๆก็เลยไปซื้อมหาลัยเมืองแรกมาอ่านก็เป็นเล่มหนาพอสมควรครับเล่มเดียวยังอ่านไปได้แค่ตอน2ตอนเองมั้งถ้าถามว่าตอนนี้อ่านอะไรก็จะเป็นมหาลัยเมืองแร่นี่แหละนะครับเดี๋ยวอ่านแล้วสนุกไม่สนุกยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับคุณเปิ้ลมี

ผ่านกันไปครับผมนี่คืองานจากซีซั่น5นะครับเพลงนี้สนุกมากกับรักโกรธนั่นเองก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอาร์มแชร์กับคุณเก็บความลับได้ใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับช่วงของ PU ซึ่งวันนี้โบมาแทนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะครับคุณผู้ฟัง 11:00 นจนถึง 13:00 นเหมือนเดิมพรุ่งนี้จะขออนุญาตมาแทน PU อีก1วันนะครับพรุ่งนี้ก็จะอยู่กันยาวๆอีก4ชั่วโมงเหมือนเดิมเอาเป็นว่าวันนี้ทำงานอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเลิกงานกันแล้วขอให้กลับบ้านกันดีๆนะครับแล้วก็เคลียร์งานให้จบพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่11โมงจนถึงบ่ายสามนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความขอให้เป็นวันที่ดีของชาวกรีนเวฟอีกเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะครับส่วนวันนี้ใครที่ยังฟังกันอยู่แล้วก็ขอให้ฟังกันต่อไปครับอยู่เป็นเพื่อนในออฟฟิศหรือว่าใครกำลังขับรถไปไหนเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันกับกรีนเวฟนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาต่อนะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปยังไงเดี๋ยวเจอกับพี่อ้อยแล้วกันวันนี้โบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
4: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาส่วนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ไป3โมงแล้วนะคะพี่อ้อยมาเราด้วยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
5: สวัสดีพี่อ้อยค่ะ
6: เมื่อตอนช่วงเช้าพี่ไปเป็นวิทยากรอันหนึ่ง
5: ค่ะ
6: เป็นทหารเรือหญิงที่กรมทหารเรือ
5: เท่ดีนะคะ
6: เท่มากเลยอ่ะแล้วแบบทุกคนก็แบบเออคือด้วยอาจจะด้วยแบบชุดยูนิฟอร์มแล้วก็ทุกคนจะต้องฝึกหนักกันนะคะแล้วเป็นทหารเรือหญิงอ่ะแต่พอคุยเรื่องความรักปั๊บกรี๊ดค่ะ เพราะว่าเอาบางคนบางคำถามเขาน่าสนใจนะคะคือเขาเองก็เป็นคนที่หนึ่งด้วยความที่เครื่องแบบและความแข็งแกร่งก็เลยรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้เธอจะอ่อนแอได้ยังไง
5: ฉันต้องแข็งแกร่งสิน
6: ั่นนะคะเขาเลยบอกว่าทำไมเขารู้สึกแบกความคาดหวังของคนอื่น
5: โอ้ข้างในอ่อนย่อมกันนะพี่อ้อย
6: จริงๆพี่อ้อยเลยบอกว่าเขาไม่ได้แบกความคาดหวังของใครเขาแบกความคาดหวังของตัวเองเอาจริงๆจะเป็นยูนิฟอร์มไหนก็ตามข
5: ้
6: างในคือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะและโดยส่วนใหญ่ฟังกรีนเวฟด้วย
5: นั่นนะสิ
6: ขอบคุณมากๆเลย
5: นะคะก็ติดตามกันอยู่ตลอดเนา
6: ะ
5: นะคะอ่ะเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะคนที่อยู่ในอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่นะคะโหมันไม่ง่ายนะพี่อ้อย
6: ต้องใจเลย
5: หนักแน่นมากเลยนะต้องฮึบนะทั้งออกกำลังกายคุมอาหารนะคะแต่ว่าก็มีไม่น้อยที่ก็พึ่งยาด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ตำรวจสืบสวนนครบาลค่ะเขาจับมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.บุกไปทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนค่ะ
6: อ๋อที่ปักปากกาเหรอ
5: ที่ไม่อันนี้เป็นยาเลยที
6: ่
5: บางใช่ที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะหลังจากที่มีการขยายผลมาจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขากินยาลดความอ้วนยี่ห้อบาชิแล้วเสียชีวิตญาติก็เลยร้องเรียนนะคะให้ตำรวจเนี่ยติดตามแหล่งผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อซ้ำนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบสวนแหละจนพบแหล่งผลิตรวบรวมพยานหลักฐานก็คือขอสารออกหมายค้นนะคะไปตรวจสอบสถานที่เป็นโรงงานผลิตแล้วก็เป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบกับบรรจุภัณฑ์นะคะก็เจอทั้งสารเคมีเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาลดความอ้วนหลายยี่ห้อเลยก็คือควบคุมผู้ดูแลสถานที่เป็นชาวเมียนมาเอาไว้ดำเนินคดีก็คือมีอยู่3คนแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนก็คือขยายผลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะหาในทุนผู้ที่สั่งการแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการกระจายสินค้าไปถึงผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้รับปลายทางด้วยนะคะคือจากการตรวจสอบเขาบอกว่าพบยาลดความอ้วนอย่างน้อย10ยี่ห้อมีสารไซบูตรามีนเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท1คือเดิมเนี่ยเคยใช้รักษาโรคอ้วนแต่ว่าถูกยกเลิกการใช้เพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะรวมถึงอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
6: ก็ช่วยดูแลชีวิตของผู้คนด้วยนะคะบางคนน่ะอยากได้เงินจากการที่ทำให้คนอื่นแบบเสียชีวิตหรือว่าอันตรายขนาดนี
5: ้ค่ะ
6: ไม่เห็นควรทำเลยอ่ะนะหรือว่าใครก็ตามอยากลดน้ำหนักอะค่ะเชื่อว่าอยากได้ตัวช่วยอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พลังมากๆเลยหนึ่งปรับการกินยังออกกำลังกายหรือเปล่าบางทีแค่เราทำได้นะคะแทบไม่ต้องพึ่งตัวช่วยเลย
5: หรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรบางทีคนที่มีภาวะอ้วนหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอดูเพราะมันจะเป็นแบบเป็นโรคหรืออะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบมีเรื่องของโรคประจำตัวในอะไรด้วยหรือไม
6: ่จริงค่ะเห็นไหมทำเป็นพูดนะเมื่อกี้สั่งอะไรคะขนมปังเนยนม
5: พี่บอกว่าเธอเอาแป้งไปจ้ะ
6: ก็พอเอาผลไม้มาวางไม่เห็นใครสนใจ
5: ก็คือพี่อ้อยทำไมอันนี้มันไม่ลดเลยอ่ะพี
6: ่ไม่ต้องมาถาม
5: พอพี่อ้อยเอาแป้งวางปุ๊บก็คือหายไปไหนกันแล้วว่าจ้า
6: อาหารดีต่อใจอีกแล้วค่ะ
5: นะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: ขอบคุณข้อความในการทักทายกันแล้วก็มีบางข้อความบอกว่าพี่อ้อยเจอลูกหนี้แล้วใช่ไหมอ๋อต้องโชว์เหรอคะต้องโชว์วันนี้โบธนากรค่ะในใต้โต๊ะทำงานเราไปดูเรื่องราวต่อเนื่องนะเดี๋ยวคืนนี้3ทุ่มครึ่งที่ช่องวันนะคะฟังเพลงเพราะกันต่อนะบ่าย3ถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยนะคะ

0: ยายามหาเพลงมาต่อเนื่องเลยนะคะขอบคุณมากเลยบางข้อความบอกว่าพี่อ้อยเหนื่อยไหมสบายมากเมื่อเช้านี่กรีนมอร์นิ่งโชว์เสร็จปั๊บนะคะก็ไปเป็นวิทยากรแล้วก็กลับมาจัดรายการนี่แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับงานที่เรารักมันเหนื่อยยากจริงๆนะคือกว่าจะเหนื่อยเนี่ยยากเย็น
1: Green Wave 106.5 FM
0: ทำได้เรื่อยๆค่ะนี่แค่นั่งอ่านข้อความอย่างสนุกเลยอะช่วยกันเลือกเพลงได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรเก่าได้ใหม่ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟัง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้องฟีลเดอะซิตี้ควัก
1: มีเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากเทลาคอตตาจริงๆแล้วมีเพลงนักประดาน้ำที่กรีนเวฟเล่นกันอยู่บ่อยๆนะคะและเขาก็มีแบบทุกแพลตฟอร์มนะยอดวิวของเทลาคอตตาไม่ใช่น้อยนะคะหลายสิบล้านครั้งมาถึงเพลงล่าสุดบ้างคือตอนที่ฟังเพลงนี้จะได้บรรยากาศเหมือนดูหนังสักเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศของตอนกลางคืนนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันข้างนอกมีแสงนีออนผ่านกระจกรถนี่คือฤดูฝนคือมันเป็นภาพที่มันมีฉากหมดเลยอะค่ะการได้คุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งคุยกันถูกคอบนรถแท็กซี่และกลายเป็นเซฟโซนของกันและกันเพลงนี้ชื่อว่าแท็กซี่ไรด์

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจอด

0: Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: เป็นเพลงคลาสสิกมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะคัฟเวอร์กันอยู่บ่อยครั้งค่ะต้นฉบับคือพี่แจ้แล้วเดี๋ยวก็มี Friday นะคะบอยไตรก็เคยเอามาคัฟเวอร์แต่เวอร์ชันล่าสุดนี้เป็นนิดนึงพออิงวรันธรนะคะจะไปดูคอนเสิร์ตเปียโน and I อีกแล้วปกติแล้วจะเป็น FC น้องโตมากๆค่ะคือโตเป็นคนที่สามารถเล่นเปียโนได้ทุกเพลงในโลกจริงๆนะแล้วบางคนบอกว่าคอนเสิร์ตเปียโน and I ต้องมีแต่เพลงช้าแน่เลยไม่เลยค่ะเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งทำให้แต่ละเพลงมีคุณค่ามากที่สุดจริงๆนะคะเพลงนี้อิงวรันธร
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: เห็นข้อความของคุณแล้วนะคะอยากฟังอย่างน้อยจาก Big Ass เดี๋ยวพี่อ้อยปิดท้ายให้ชั่วโมงนี
1: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391 Is that

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: Is that good?ดีน่า

บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
2: Legalize อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
3: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: ็นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: นี่ดูชื่อตอนซะก่อน
7: ค่ะ
6: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกแค่ชื่อก็จึ๊กๆกันไปแล้ว
7: นั่นสิน
6: ะคะเดี๋ยวศุกร์นี้ครับ Friday นะคะ
7: ค่ะ
6: นี่คบเผื่อเลือกอย่างดีนะคบเผื่อไม่เลือกเนี่ยเจ็บปวดกว่าคือดูยังไง
7: ก็มันเลือกหรอกอ่ะมันไม่รู้จะเจ็บอันไหนนะพี่อ้อยมันแล้วแต่สถานการณ์เหมือนกันเน
6: า
7: ะนะ
6: ใครเจอเรื่องราวแบบนี้ส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะ
7: ค่ะนะอ่ะเวลาที่เราจะไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเราไปขอวีซ่าเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะคะว่าเราถือวีซ่าอะไรนะคะที่อินโดนีเซียตอนนี้เขาตรวจเข้มเนาะเกี่ยวเรื่องของการออกวีซ่านะคะเขาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอินฟลูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างชาติที่แอบแฝงเข้ามาทำงานเชิงพาณิชย์ที่เกาะบาหลีโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะคะก็บอกว่าใครก็ตามที่โพสเนื้อหาทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้รับเงินค่าจ้างมีสปอนเซอร์หรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆในขณะที่เข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวจะถือว่าละเมิดเงื่อนไขการใช้วีซ่าทันทีนะคะและความผิดนี้จะยังคงอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะเผยแพร่คอนเทนต์หลังจากที่คุณออกจากอินโดนีเซียไปแล้วก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณถือวีซ่านักท่องเที่ยวไปทำงานไปทำวิจัยหรือเป็นอาสาสมัครก็ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งเขาก็มีการเตือนว่าตรวจสอบให้แน่ใจด้วยนะว่าคุณมีวีซ่าที่ถูกต้องนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในบาหลีเนี่ยมีชาวต่างชาติหลาย10คนนะคะถูกควบคุมตัวซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีทั้งการสอดส่องทางโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึงออกไปตรวจนะคะตามพื้นที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนคุณก็มีโทษนะตั้งแต่โดนปรับตังส่งตัวกลับประเทศแล้วก็ที่หนักก็คือสั่งห้ามเข้าอินโดนีเซียตลอดชีวิตนะคะ
6: ค
7: ือเขาบอกว่ากฎหมายใหม่มีขึ้นเพื่อที่จะปกป้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเขานะคะฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเขาก็โพสต์เตือนนะคะผ่านทางโซเชียลเขาบอกว่าการที่คุณลักลอบทำงานในประเทศด้วยการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเลยที่ทำให้ชาวต่างชาติถูกเนรเทศออกจากบาหลีแล้วก็กิจกรรมที่เข้าข่ายความผิดนะคะก็รวมไปถึงการให้บริการในระดับมืออาชีพเช่นช่างแต่งหน้
6: า
7: ช่างภาพการรับรีวิวสินค้าแล้วก็การโปรโมตต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะคะกฎหมายนี้ก็จะครอบคลุมทั้งหมดถึงแม้ว่างานนั้นนะคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยสิทธิประโยชน์อื่นๆใดก็ตาม
6: โอ้ละเอียดมากเลยเน
7: า
6: ะ
7: มากๆเลยนะคะแล้วก็กฎหมายก็ค่อนข้างเข้มและรุนแรงกัน
6: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ถูกต้องอ่ะไม่รู้สิพี่ว่าใดๆก็ตามพอเราไปบิดเนี่ย
7: ค่ะ
6: เดี๋ยวยังไงเขาก็บิดกลับ
7: บิดกลับแรงกว่าด้วยนะ
6: แรงกว่าด้วยแรงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้ถูกต้องดีกว่าเนาะ
7: นะคะจะได้ไปแบบมันก็ไปแบบสบายใจเนาะทำงานก็ทำงานแบบสบายใจไม่ต้องระแวงหน้าระวังหลังอะไรเงี้ยนะคะ
6: แล้วไม่ทำให้คนอื่นเสียโอกาสด้วยเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งอ่ะพอเราเป็นแบบไปทำอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งเขาก็จะเริ่มตีเหมา
7: ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะไปกลัวทำไมเราไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่ามันมีผลจริงเหมือนกันเน
6: า
7: ะในการที
6: ่
7: จะเพ่งเล็ง
6: ใช่นะคะอ่ะไปให้ถูกทำให้ถูกต้อง
7: ค่ะ
5: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและDJ playlist 55 minutes DJ PI
6: ว่างอยู่หรือเปล่าคะมาช่วยกันหาเพลงดีกว่าแต่แล้วไปชวนคนทำงานเอาไม่แน่ค่ะบางคนอาจจะเป็นชั่วโมงท้ายๆของการทำงานแล้วเนอะเพลงของคนรู้ทันฉันดูออกโหยอาการแบบเนี้ยมันใช่เลยคิดถึงเพลงไหนบ้างคะเพลงของคนรู้ทัน playlist PI วันนี้ค่ะ

พลงของคนรู้ทันค่ะบางทีมองด้วยตาเปล่าก็รู้เนาะอาการแบบนี้มันเป็นอาการที่แบบแน่ที่สุดแล้วคนเก่าก็ยังมีค่าในใจเสมอเนาะเพลงนี้ก็รู้ทันค่ะ

0: อีกหนึ่งเพลงของการรู้ทันน้องพลอยจาก My Idol ค่ะและนี่คืออาการเธอฟ้องนะคะบอกแล้วจริงๆแล้วว่ามนุษย์ทุกคนจะมีสัญชาตญาณบางอย่างมันมีเซนส์บางอย่างที่มันพอดูออกว่าฮะแน่มีความผิดปกติ
1: Green Wave 106.5 FM

ป็นเพลงเพราะมากแล้วก็เป็นเพลงของการรู้ทันอีกแบบนึง ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าอะไรเอ๊ะเนี่ยจำไว้เลยค่ะว่ามันใช่หนูเคยดื้อกับสัญชาตญาณของตัวเองค่ะพี่อ้อยสุดท้ายก็โดนหลอกไม่หนูไม่ได้โดนหลอกค่ะหนูเห็นแต่หนูดันเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนดีกว่าที่คิด

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: นนท์ถนนค่ะและนี่คือแน่ใจไหมนะคะที่คุณเลือกไว้ว่าน่าจะอยู่ในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ด้วยเพลงของคนรู้ทันนะคะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ 3-4 ตุลาคมช่วงนั้นคอนเสิร์ตเยอะมากวันเดียวกันเลย 3-4 ตุลาคมจะมีคอนเสิร์ตอิงด้วยแต่ว่าอิงจัดที่ Bytech Live
1: โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B และ

จริงนะคะข้อความที่บอกว่าฟ้าหม่นขนาดนี้เนี่ยเพลงเหล่านี้ยิ่งฟังยิ่งเพราะขึ้น 200% เลยทีเดียวค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยอาการของการรู้ทันจะมีอาการอีกแบบนึงที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถามไม่ว่าจะเป็นการถามเรื่องอะไรหรือแม้แต่ถามจี้ใจปั๊บอีกฝ่ายจะโมโหแบบนี้ก็เป็นอาการมันฟ้องอีกแบบนึง

0: ข้าใจเลยค่ะมีบางข้อความที่ส่งมาบอกว่าหนูก็ไม่ได้เศร้านะคะแต่ทำไมฟังเพลงแบบนี้แล้วมันมีความสุขมากจริงๆเนาะเพราะว่าเราร้องตามได้แล้วก็แต่ละเพลงมันเป็นเพลงที่ดีมากเลยวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเพลงของคนรู้ทันมีข้อความส่งขอเพลงอะไรนะอาการเธอฟ้องเล่นไปแล้วค่ะเล่นไปก่อนหน้านี้
1: Your request โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
8: ครับInspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับ DJ อั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะทางที่ประชุมกกตนะคะเขามีมติเห็นชอบนะคะให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนนะคะรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
12: ค่ะ
11: นะคะรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนนะคะว่าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่ตัดอำนาจกกต.นะคะในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีถ้ามีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลเลือกตั้งนะคะโดยสำนักงานกกต.จะแจ้งไปยังสำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะก็มีการออกหนังสือเชิญนะคะคือทั้ง51คนก็คือผู้ว่ากทมและสก50เขตเนี่ยให้มารับใบรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่9กรกฎาคมนี
12: ้
11: นะคะที่สำนักงานกกต.เพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปนะคะ
12: ค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเจออาจารย์ชัดชาติค่ะพี่อ้อยพี่อ้อยไม่เคยเจอเลยอ่ะไม่เคยได้เจอสักคนซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ชาชาติมาแถวนี้บ่อยมากนะคะ
11: ได้มีโอกาสเจอครั้งนึงที่งานของ Green Wave นี่แหละ
12: อ๋อแล้วตอนนั้นพี่ว่าไม่ได้ไปไง
11: ได้มีโอกาสชนหมัดกันครั้งนึงนะ
12: นี่แต่เจออาจารย์ฉันชายบ่อยเพราะพี่ไปทำงานที่สภากาชาดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬาเดี๋ยวสักวันจะต้องขอชนหมัดกับอาจารย์ชาชาติซะหน่อย
11: ค่ะ
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
8: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
13: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี

0: ชั่วโมงนี้เริ่มต้นได้ว่าไงคนเก่งนะคะเพราะรู้ว่าข้อความของหลายๆคนที่ส่งมาเจ้าของข้อความคงเหนื่อยมากจริงๆอ่ะเนาะเป็นคนเก่งได้ค่ะเป็นคนเก่งก็ล้มได้แค่รู้ว่าล้มแล้วลุกยังไงแค่นั้นเองนะคะต่อเนื่องกันมานี่คือกาละครั้งหนึ่งค่ะสแตมป์อภิวัฒน์และปามี
1: ่ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: อ่านข้อความยาวๆข้อความนี้ก่อนช่วงนี้ท้อกับงานมากค่ะต้องคอยรับฟังปัญหาของคนอื่นตลอดคนเบื่องานก็ขอย้ายทีมทิ้งงานทั้งหมดให้เราหมดเลยหัวหน้าไม่มีคนแทนให้ฟังเพลงมาตลอดทางกลับบ้านเลยค่ะอยากขอเพลงให้กำลังใจตัวเองหน่อยตอนที่เราไม่ไหวเราเคยแจ้งไหมคะว่ามันไม่ไหวจริงๆหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือบ้างหรือเปล่าอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปฏิเสธงานแปลว่าเราเป็นคนแย่ก็ไม่จริงนะในเมื่อคนที่เขาเบื่องานเขาขอย้ายทีมแล้วทิ้งงานทั้งหมดไว้ที่เราและพอเราไม่พูดอะไรบางคนอาจจะคิดแทนว่าเฮ้ยเธอไหวไม่ไหวอย่าบอกไหวนะคะก็ต้องปกป้องเรี่ยวแรงของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะส่งเพลงนี้ให้ก่อนนะ

0: แจกบัตรเข้าไปในไลฟ์กันดีกว่าค่ะใครอยากได้บัตรเข้าไปในไลฟ์นะคะ1สิงหาคมนี้ไปดูวันวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะแน่นอนเพลงของโบกี้ไลออนจะมีเพลงหนึ่งเจ้านายคะให้คุณเติมคำในช่องว่างเจ้านายคะคุณอยากบอกกับเจ้านายว่าอะไรคะในส่งข้อความในแอปเอทามฟังฟินซิและอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะเดี๋ยวโทรไปหานะคะบัตร2ใบไปดูกับใครแล้วแต่เลยค่ะ1สิงหาคมโรงละครอักษรา King Power
1: Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่ว่า Shakespeareใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: พี่ตุ๊กวิยะ
1: ค่ะเคยมาเขาว่าในไลฟ์นะคะแล้วก็เอาแพ้ทางมาร้องด้วยคือพี่ตุ๊กร้องได้ทุกเจนน่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตาม
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
3: เสียงเพียวออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
4: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
5: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหารเม็ด

0: เงินค่ะ
1: เงินค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะหญิงส่งข้อความมานะคะอย่าบอกอะไรกับเจ้านายบ้างคะเจ้านายคะ
2: ช่วยใจดีกับหนูหน่อยนะคะ
1: ปกติเจ้านายใจร้ายเหรอคะ
2: เจ้านายก็ใจดีค่ะแต่ถ้าได้บัตรก็จะใจดีค่ะ
1: นี่แล้วบัตรนี้ไปดูกับใครคะไปดูกับเจ้านายเหรอ
2: ไปดูกับเพื่อนค่ะ
1: อ๋อนี่ถ้าเกิดเจ้านายเขาฟังอยู่เนี่ยเขาอาจจะตกใจก็ได้นะเขาน่าจะจำเสียงน้องหญิงได้มีอะไรอยากบอกเขาเป็นพิเศษอีกไหมคะ
2: ขอบคุณสำหรับความใจดีนะคะ
1: เสียงอ่อนเสียงหวานลงทันทีหญิงเอาบัตรไป2ใบนะ แล้วเดี๋ยว1สิงหาคมไปดูเขาในไลฟ์กันนะคะ
2: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ยินดีด้วยเจอกันในงานนะเจอกันทักกันนะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มีคนขอเพลงใหม่ของโบกี้ไลออนคานาริกาทรายยังไม่มาถึงมือพี่อ้อยเลยอะเอาไว้มาถึงมือพี่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะคะอ่ะคาเซ็ตคลับกันดีกว่าเป็นควันหลงที่ต่อเนื่องมาจากชั่วโมงที่แล้วค่ะคือชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพี่อ้อยให้ช่วยกันหาเพลย์ลิสต์เพลงของคนรู้ทันยังมีอีกหลายๆเพลงเลยที่ยังไม่ได้เล่นให้เช่นเพลงนี้เป็นต้น
4: หาก

มอสปฏิภาณค่ะเอามาต่อเนื่องกันนะคะกับหมากเกมนี้งานจากพี่ๆวงอินคาด้วย2เพลงในคาเสร็จครับมาไม่ยั้งไม่อยากฟังหมดคำถามอ๋ออยากฟังใจนักเลงด้วยฟังๆ

0: ดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินค่ะอีกเพลงหนึ่งที่คุณขอเอาไว้ด้วยนะคะบอกแล้วขอมาต้องได้ฟังยินดีเป็นเพื่อนร่วมทางนะคะหลายๆคนกำลังเดินทางกลับบ้านมีเพลงเพราะแบบนี้ส่งคุณถึงบ้านเลย

0: พลงเพราะมากเลยจากเฮิร์สนะคะอันนี้ถามพี่อ้อยคะเคยได้ยินว่าถ้าเราจะออกจากสถานที่ที่เราไม่ชอบเราต้องมีเงินมากพอแต่ตอนนี้เงินไม่มากพอควรทำยังไงคะก็ต้องอยู่กับสถานที่ที่ไม่ชอบโดยการหามุมที่น่าชอบที่สุดให้ได้ค่ะอย่างน้อยสักหนึ่งที่จริงๆนะวันนี้เราเลือกสิ่งแวดล้อมไม่ได้หรอกมีใครบ้างคะสามารถจะเลือกอยู่ในที่ที่เราชอบไปหมดเลยมันอาจจะมีบางจุดที่แบบไม่ชอบอันเนี้ยอันนี้ไม่ชอบมากๆแต่มันต้องมีบางมุมอะค่ะที่สามารถอยู่ได้เอาแค่แบบเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องชอบหรือไม่ชอบ Smiley
1: requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: มาได้เวลาลุ้นแล้วล่ะค่ะขอให้เป็นการลุ้นที่ทำให้คุณมีความสุขกับการออมด้วยแล้วก็การลุ้นด้วยนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทแคมเปญสลักออมสินนะคะที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งค่ะครั้งแรกคือ16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทอีกครั้งนึงคือวันที่16มิถุนายน69อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยคือวันที่16กรกฎาคม69นะคะรางวัลพิเศษรวมทั้งหมด70ล้านก็จะแยกเป็นรางวัลละ10ล้านค่ะ7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะคะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มลูกค้าเดิมค่ะที่ยังถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลด้วยยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆเงินรางวัลได้เต็มๆไม่เสียภาษีด้วยมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อได้ตัวเองเลยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up สันทุก Street
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Inno

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะมีข้อมูลจาก IQ Air ค่ะบอกว่ากรุงวอชิงตันกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกระหว่างเวลาตี3จนถึงช่วงตี5ของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากสหรัฐจัดการแสดงพลุครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติวันที่4กรกฎาคมโดยเครื่องตรวจวัดมลพิษในวอชิงตันเริ่มบันทึกมลพิษที่สูงขึ้นประมาณ2ทุ่มของวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นสัญญาณของการแสดงพลุในพื้นที่แต่ระดับอนุภาคขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะคะในช่วงการแสดงหลักทำให้คนที่ดูอยู่ทางใต้ลมเนี้ยมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากกลุ่มควันที่ลอยมาจากข้อมูลที่รวบรวมนะคะโดยเทศบาลกรุงวอชิงตันแล้วก็ตรวจสอบโดยรอยเตอร์สแสดงให้เห็นค่ะว่า PM 2.5 อยู่ในระดับสูงสุดกว่า200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สถานีตรวจวัดแห่งหนึ่งซึ่งการแจ้งเตือนอยู่ในระดับสีม่วงเลยล่ะค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
2: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ย Fit กับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: จริงๆคำว่ารักกันคิดถึงกันมันคือความรู้สึกที่เป็นฝ่ายเดียวไม่ค่อยได้อะค่ะต่อให้คิดถึงเขาเราก็อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในความคิดถึงของเธอด้วยหรือเปล่านะคะแบงค์ปริติค่ะเพลงนี้ MV มีน้องเชอปลางมาช่วยเล่นด้วยอ่ะ 6:11 นะคะ Drive Your Home เพลงเพราะส่งคุณกลับบ้านคุณอยากได้ยินเพลงไหนที่ Green Wave เลือกมาเลยค่ะส่งมาในแอป A-Time ฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกันค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: มีเยอะเลยค่ะเข้าใจผิดคิดว่าลืมแล้วแล้วก็พยายามไปวอนต่างๆเช่นไปดูโซเชียลของเขาบ้างไปดูว่าตั้งแต่ไม่มีเราเขาเป็นยังไงบ้างแล้วยิ่งไปเห็นว่าตั้งแต่ไม่มีเราเขาดูมีความสุขมากเอาล่ะใครที่หน่อย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: นั่งไล่อ่านหลายๆข้อความนะคะเมื่อกี้เจอข้อความหนึ่งแล้วเขาอ่านได้แวบหนึ่งอ่ะแล้วก็ทุกอย่างก็จะปัดขึ้นไปหมดเลยนะคะเพราะว่าข้อความเข้ามาเยอะมากพี่อ้อยจำได้น้องเขาบอกว่าเป็นคนโสดแต่มีลูกเพราะอะไรคะดูแลลูกของน้องชายซึ่งจากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยส่งกำลังใจให้นะคะน้องเก่งมากเลยอ่ะสองมือนี้ที่ดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่น้องชายรักในวันที่น้องชายไม่สามารถดูแลต่อได้แล้วและวันนี้ยังเป็นลูกสาวที่ได้ดูแลใกล้ๆคุณแม่แค่บางวันที่เหนื่อยมากๆมาพักเหนื่อยแถวนี้นะต้องหาที่ไม่เก่งของตัวเองให้ได้ค่ะมาพักๆๆเสร็จปั๊บก็ไปเป็นคนที่เก่งที่สุดในครอบครัวต่อไป

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดส์

0: สุขภาพ
1: พร้อมเลย
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดHey!

0: พื่อสุขภาพ
1: Parlay
2: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Drive you home
4: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
5: วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพียงพร้อมกับ7เดือน7แล้วหรือยังคะแหมมันเป็นเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ทุกเดือนสติ

พยายามจะไล่ทีละเพลงทีละเพลงที่คุณขอมานะคะแต่ว่ารายชื่อเพลงเยอะมากจริงๆอันนี้ส่งมาคุณสุรดิษฐ์บอกว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนที่สนิทด้วยผมรู้จักพี่อ้อยแค่ฝ่ายเดียวแต่เมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดว่าให้มาพักตรงนี้ผมฟังแล้วอบอุ่นเหลือเกินครับขอบคุณมากมากมากมากมากโอ้ยินดีที่สุดเลยค่ะเพราะพี่เคยเป็นคนที่เหนื่อยมาก่อนและรู้ว่าบางทีนะที่ตรงไหนก็ตามที่มันยืนไม่อยู่อ่ะแค่หาที่พิงอ่ะแป๊บเดียวเองมันดีขึ้นมากจริงๆนะคะขอให้พักแล้วมีแรงปั๊บแล้วค่อยไปลุยกันต่ออันนี้บอกว่าขอเพลงให้ลูกชายหน่อยลูกอยู่ชั้นป.5แล้วก็เพิ่งเลิกเรียนน่าจะอยู่บนรถกับคุณพ่อนะคะ อยากให้เขาฟังเพลงที่เขาชอบเพื่อเติมพลังให้เขาหน่อยเห็นเด็กสมัยนี้เรียนแล้วเหนื่อยแทนเลยครับจริงคุณลูกชายชอบเพลงนี้หรอคะอ่ะเปิดเสียงดังๆเลยค่ะคุณพ่อหลังเพลงนี้เดี๋ยวโทรหานะเจ้าของ Drive Your Home

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพยาประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: ฟิตกับทิปค่ะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะคะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันก่อนนะ 1,000 บาทนะคุณดาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจมากเลย
1: ยินดีดาแอบเสียงสั่นนิดๆนั้นเนี่ย
2: อ๋อพอดีไม่ค่อยสบายด้วยจ้ะ
1: อ๋อเหรอคะวันนี้ดาอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยคะ
2: อยากเปลี่ยนกันไหมของจอนพี่จอนอะค่ะจอนรัตนาไวโร
1: ได้เลยแล้วบ้องจอนโซโล่ค่ะทำไมอยากฟังเพลงนี้ล่ะ
2: บางครั้งชีวิตก็แอบเหนื่อยในแต่ละวันเราก็เจอหลายบทบาท
1: ค่ะ
2: จ้ะ
1: เข้าใจ
2: อยากให้มีบางคนลองมาดูว่า ถ้าเราได้เปลี่ยนกันเราจะได้มารู้ว่าความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไง
1: ไม่แน่นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเจอคนอื่นเหนื่อยกว่านะดา
2: อันนี้ก็ เราก็ต้องสู้ต่อไปพี่อ้อย
1: จริงๆ
2: ใช่
1: ไม่รู้สิพี่อ้อยคิดว่าคนทุกคนนะคะมันมีมุมน่าอิจฉาและน่าสงสารแตกต่างกันแหละแต่บังเอิญว่าวันนี้ดาเหนื่อยดาเลยรู้สึกว่าโหยดาน่าสงสารมากเรามาเปลี่ยนกันไหมล่ะแต่ใครจะรู้บางทีเราไปเห็นชีวิตคนอื่นเยอะๆเราอาจจะมีมุมน่าอิจฉาอยู่ก็ได้นะ
2: ใช่จ้าน
1: ะ
2: ก็ต้อง
1: ค่ะอะไรนะจ๊ะหนูจะบ้าว่าไงนะคะ
2: อ๋อก็คือว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องสู้ต่อไปค่ะพี่อ้อย
1: ถึ
2: งจะเหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้ได้ยินเสียงพี่อ้อยก็รู้สึกมีพลังอย่างที่บอกไป
1: โอ้ยินดีมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้คุยกันนะดาวันนี้เพลงที่จะเปิดให้ฟังไม่ใช่เปิดให้ดาคนเดียวหลายๆคนก็ชอบเพลงนี้ด้วยและสิทธิ์เติมน้ำมันทำให้ชีวิตของดาน่าอิจฉากว่าคนอื่นในวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยพี่อ้อยตั้งแต่ดีเจโกอยู่จนถึงพี่เป้มาแล้วจนมาถึงพี่อ้อยก็เพิ่งได้พี่อ้อยเนี่ยจ้า
1: เนาะยินดีมากๆฟังกรีนเวฟไปเรื่อยๆนะ
2: ขอบพระคุณมากมากจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: โทรมาแบบยังงงอยู่เลยว่าใช่หรือเปล่าใช
1: ่บางคนไม่รับสายนะนึกว่ามิจฉาชีพขึ้นด้วย02
2: ใช่ใช
1: ่ได้เลยขอบคุณมากเลยจ้า
2: ขอบคุณมากพี่อ้อยจ้า
1: สวัสดีค่ะค่ะยินดีเสมอค่ะอยากให้ทุกเพลงถูกใจคุณแล้วก็อยากให้ Green Wave อยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้ากับน้องเฟียสนะคะพรุ่งนี้เช้าเช้าเจอกันใน Green Morning Show ค่ะเหนื่อยนักก็พักก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: ไ
6: ฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าบริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและราคาสุด
3: 1วัน พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
8: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับสินสุทธินาถทองชื่นตลาดเงินญี่ปุ่นค่ะได้ประเมินเงินเยนนะคะอาจจะอ่อนค่าทะลุ165ถึง170เยนต่อดอลลาร์สหรัฐโดยยังมีความเสี่ยงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องถ้าธนาคารกลางสหรัฐยังคงดอกเบี้ยสูงและธนาคารกลางญี่ปุ่นยังล่าช้าในการรับมือกับเงินเฟ้อโดยเงินเยนเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ161เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากอ่อนค่าทะลุ162เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529นักวิเคราะห์มองว่าระดับ165เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นจุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะตัดสินใจเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพราะทางการญี่ปุ่นน่าจะยอมรับการอ่อนค่าของเงินเยนเกินระดับนี้ได้ยากแต่ถ้าไม่มีการแทรกแซงตลาดบางส่วนนะคะเชื่อว่าเงินเยนเนี่ยอาจจะอ่อนค่าต่อไปจนถึง170เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะรอบหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Freehand นะครับเพลงนี้เมื่อถูกค้นพบก่อนอันนี้มีเพลงที่คุณฝากเข้ามาต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับคิดถึงจะทำอะไรไม่ได้จากลิปตาแล้วก็กัญชาลีด้วยนะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงมานะครับในชั่วโมงนี้นะครับทุ่ม16นาทีอยู่กับเฟียสเราเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM ด้วยนะครับแล้วก็ชวนคุณกินข้าวเย็นด้วยมีคนส่งคำเมนูข้าวเย็นมาให้เป็นประจำเลยทุกวันว่าวันนี้กินอะไร เหมือนรายงานตัวแต่ยังไปกินของดิบแล้วกันเด้อล่าสุดที่เขารายงานมาว่ามีนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,000 คนตอนนี้ก็ยังไม่ตอนแรกในข่าวเขาคอนเฟิร์มว่าติดกันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกจริงไม่ใช่นะเนี่ยเขาไปตรวจจับปัสสาวะก็ยังเป็นผลที่ยังไม่แน่นอนนะครับจะต้องไปตรวจอุจจาระหรือว่าไปตรวจอย่างอื่นอีกแต่ว่าพูดง่ายๆว่าให้ทานอาหารปรุงสุกดีกว่าเป็นการลดเสี่ยงด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วชวนคุณกินข้าวออกอากาศเลยละกันซิงเกิลนี้จากโจอี้ปูวสิทธิ์ครับกับพันช์ฟอร์การเมาหก

Yours Ever นะครับจากคิวฟัวแล้วก็ค็อกเทลด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ฟังหลายคนบอกว่าเนี่ยทุ่มนึงแล้วก็ยังทำงานอยู่ก็ส่งเพลงไปเป็นกำลังใจไปอยู่เป็นเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับคนไหนที่อยู่หน้าคอมหรือว่าจับมือถืออยู่แล้วสามารถลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับการลงไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของราชพระราชบัญญัติประกันสังคมวันนี้บทเขตวันสุดท้ายนะครับว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าว่าที่จะเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนยุ่งยากมากเหลือเกินในการเข้าไปตรวจเงินที่อยู่ในประกันสังคมซึ่งเป็นเงินที่หักจากเราทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคืบหน้าไปถึงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการในการเอาเงินไปลงทุนนะครับต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีรัฐเข้ามาสมทบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก็จริงๆจะต้องช่วยสมทบเข้าไปเนื้อประมาณ 2% กว่าแต่ว่าก็ขาดการสมทบมาสักพักใหญ่แล้วนะครับหลายๆคนก็เลยบอกว่างั้นเอามาบริหารเองแล้วให้แบบว่ามึงอาชีพเข้ามาบริหารเปิดให้โปร่งใสไปเลยจะได้เช็คกันได้ว่าเอาเงินเราไปลงทุนไปทำอะไรกันบ้างแบบนี้น่าสนใจไหมครับถ้าน่าสนใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะเข้าไปลงทะเบียนกันได้ครับไม่ใช่ลงทะเบียนเข้าไปลงแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับกับร่างพรบประกันสังคมซึ่งหมดเขตวันนี้วันสุดท้ายลองเสิร์ชดูได้นะครับอีกเพลงหนึ่งที่คุณถามถึงนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วช่วยหาให้หน่อยได้เลยครับ

ในนักร้องหญิงแถวหน้าของเมืองไทยนะครับที่เสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็ยืนยงมาตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงปัจจุบันเลยก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็มีวิธีร้องที่มีเสน่ห์มากๆเลยครับพี่ตุ๊กเคยพูดถึงเสียงตัวเองเหมือนกันว่าเออเขาเป็นคนเสียงขึ้นจมูกอย่างงู้นอย่างนี้แต่พี่ตุ๊กรู้ไหมว่านี่คือเสน่ห์ของพี่ตุ๊กวิยดานะครับใครคิดถึงพี่ตุ๊กวิยดานะครับได้ไปเจอกันแน่แล้วก็มีพี่เบิร์ดกับฮาร์ดมีสาวๆๆด้วยนะครับมีพี่ปั่นไพบุญเกียรติครับพี่ก้อยสรัญญานะครับแล้วก็พี่กบทรงศิษย์รวมถึงเฉลียงเฉพาะกิจอย่างพี่ดีพี่แต๋งแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะครับไปเจอกันวันเสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์มีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับหลายๆคนที่คิดถึงระดับปรมาจารย์ขนาดนี้กับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับซึ่งคอนเสิร์ตที่มีรอบเดียวนี้ขายบัตร24กรกฎาคม10โมงเช้าทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ขอให้ซื้อให้ทันนะ

คำนี้มากเลยครับคำว่ายินดีนะครับเพลงนี้เป็นชื่อเพลงของโปเตโต้ด้วยมันเป็นความสุขที่แบบไม่ต้องลิงโลดมากไม่ต้องแบบดีใจวู้แบบวีดไว้สุดๆนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยรู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจอิ่มใจอะไรประมาณนี้นะครับเพลงนี้ยินดีจากโปเตโต้นะครับแล้วก็ยินดีสำหรับผู้บริโภคทุกๆคนด้วยวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันนะครับลดลงทั้งเบนซินและดีเซล2.50 บาทเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะไปเติมน้ำมันเบรกไว้ก่อนนะครับอั้นไว้ได้ก็อั้นไว้และพรุ่งนี้เราค่อยไปเติมกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่บ่นกันมาหลายวันว่าราคาน้ำมันโลกมันลงมาแล้วทำไมราคาน้ำมันไทยไม่ลงตามสักทีช้าเหลือเกินนะครับแต่ว่าเราขึ้นได้ขึ้นไวมากเลยนะฮะไปเจอคลิปหนึ่งมาครับเป็นของนาหลวงคอรัสซึ่งน้องๆนี่เขาร้องเพลงประสานเสียงไว้ดีเพราะมากเลยนะครับหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังเพลงไม่ค่อยได้ยินเนื้อเราก็จะร้องกันไปเพลินๆบางทีไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเนื้อเพลงนั้นมันเกี่ยวกับอะไรแต่ดันร้องตามได้แต่พอไปฟังเพลงที่มัน cover เหลือแต่การร้องอย่างเดียวตัดเสียงดนตรีออกไปมันฟังแล้วแบบโหเนื้อมันกระโดดเด้งขึ้นมาชัดมากและไม่รู้ว่าจะมีหลายคนเนี่ยสะท้อนความรู้สึกได้กับเพลงท่อนนี้จาก25 hours ด้วยหรือเปล่า

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอ่ะหมอเพื่อน
0: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งนึงแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งนึงด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
5: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
4: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs ดี
5: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและ
7: เปิดซองไทยเชฟเบอร์ไรเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
6: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
1: ่97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ประชาภาพาไปมู
6: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
9: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นทางการอินโดนีเซียค่ะได้ส่งตัวชาวจีน92รายซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์กลับประเทศนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็สั่งห้ามเดินทางเข้าอินโดนีเซียตลอดชีวิตค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในการส่งกลับชาวต่างชาติครั้งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเลยนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินนานาชาติสุกาโนฮัตตาบอกว่าการส่งตัวชาวจีนกลับประเทศเป็นการดำเนินการตามคำร้องขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษมาควบคุมการเดินทางด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: Green News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
11: ทั่วประเทศ
12: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

track Chilling track ในชั่วโมงนี้เอาเพลงพร้อมมาฝากกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาเนี่ยเป็นเพลงประมาณ Midnight Playlist ของเฟียสปกติเพลงเซตนี้ชอบเปิดตอนดึกๆนะเพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศดีมากแต่ว่าวันนี้แบบเขาเรียกว่า Midnight Comes Early มาแล้วกว่าปกตินิดนึงนะครับเอาบรรยากาศช่วงดึกๆมาฝากกันด้วยเพราะหลายๆคนบอกฟังเพลงเกี่ยวกับดาวอะไรเงี้ยดวงจันทร์บนท้องฟ้าฟังตอนคืนมันดูโรแมนติกดีนะครับ2ทุ่มกว่าบางคนจะบอกเนี่ยยังขับรถติดอยู่ในรถติดอยู่เลยนะครับยังไม่ถึงไหนอยู่เลยนะครับไม่เป็นไรเอาบรรยากาศช่วงนั้นน่ะมาใส่ในช่วงนี้แทนกลับบ้านจะได้นอนหลับฝันดีหยิบอีกแทร็กนึงนะจากที่พี่มาริสาครับร้องคู่กันกับพี่สันธรหรือว่าน้องชายพี่ฟอร์ดนะครับในเพลงนี้นั่นแหละเอามาฝากกัน

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

พลงนี้เดิมพันชีวิตจากพี่มิกกี้นะครับแล้วก็มีเติมไม่ตามจิตพี่กบด้วยไม่อยากหลับตาจากพี่มิกเชษฐายารถเองนะครับสาวคนนี้เป็นสาวที่แบบนี่มันยุคเอ็กตี้สินะแบบฟิลแบบสไตล์แบบสาวคล้ายๆแบบฟิลคอลลินส์อะไรอย่างนี้นะครับแบบคลาสสิกมากๆเลยทิ้งท้ายกันอีกสัก2เพลงก่อนจะจบ DJ playlist กลับมา

0: มันก็จริงนะฮะคือหลายๆเรื่องไม่จำเป็นต้องแชร์ให้โลกรู้ก็ได้เรารู้อยู่ในใจของเราคนเดียวบางทีมันก็โอเคแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหรือว่าบางทีรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่เข้าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนก็ยังดีนะครับเพราะบางทีแชร์ไปยังไม่รู้ยังไม่ทันรู้ใจตัวเองเลยนะครับอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมาด้วยบางคนบอกว่านี่ตอนนี้กลับมาบ้านแบกงานกลับมาบ้านทำด้วยนะครับก็พักผ่อนบ้างนะเพลินๆนะครับถ้าก็รู้สึกแบบตึงๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถดูไปทำอย่างอื่นดูแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่แต่ถ้ารู้สึกว่าตื้อๆคิดไม่ออกแล้วก็พักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะครับเหมือนตอนนี้ที่เฟรชจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อน
1: DJ playlist 55 minutes
2: น
1: ้
2: องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
7: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ้
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
4: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับ DJ อั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
8: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นสหราชอาณาจักรค่ะคุมเข้มกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริจาคทางการเมืองจากต่างประเทศคือนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองจะต้องแจ้งเงินบริจาคมูลค่าเกิน 2,230 ปอนด์ที่ได้รับก่อนเป็นแคนดิเดตและต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินทุนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีที่แล้วนะรัฐบาลอังกฤษสั่งให้มีการตรวจสอบการแทรกแซงทางการเงินจากต่างประเทศในการเมืองหลังจากอดีตนักการเมืองคนหนึ่งนะคะจากพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรถูกจำคุกฐานรับสินบนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์และแถลงการสนับสนุนรัสเซียจากการตรวจสอบนะคะเพราะว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเจอกับปัญหาอย่างต่อเนื่องจากประเทศต่างๆที่พยายามมีอิทธิพลก็ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกกฎระเบียบใหม่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมกับเวลาของ Green Update นะคะ
7: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เพลงเมื่อกี้วิงวอนนะครับจากโบกี้ไลออนนะครับเอามาเปิดนำก่อนเข้าคอฟเฟอร์ไนท์เพราะว่าคืนนี้เราก็จะแจกบัตรอีกเป็น1รางวัล2ที่นั่งครับไปดูว่านกับโบนะครับใครที่สนใจนะครับกับ Midnight Lounge ในคราวนี้วันที่1สิงหาคมโรงละครอักษรายคิงพาวเวอร์มีที่นั่งจำกัดมากๆนะครับเพราะต้องการความเป็นกันเองแล้วก็เป็นสเกลคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดกับนักร้องมากๆนะครับก็คือแบบฟิลว่านะเผลอๆไม่ได้ร้องผ่านไมค์คือพูดธรรมดาก็ยังได้ยินเสียงกันเลยนะครับคือมันจะเป็นฟิลที่ปรับสนิทกันขนาดนั้นเลยใครที่สนใจอยากจะดูคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ลงทะเบียนแล้วที่ atime.live/greenwave นะครับวันนี้แสดงตัวกันหน่อยพิมพ์ชื่อเล่นของคุณครับตามด้วยชื่อเล่นของอีกคนหนึ่งที่จะพามาดูคอนเสิร์ตด้วยตามด้วยเพลงที่คุณอยากให้สองพี่น้องนี้เขาคัฟเวอร์ครับขอเป็นเพลงพิเศษส่งมาแนะนำกันได้เลยนะครับจะเอาเพลย์ลิสต์ต่างๆเหล่านี้ส่งไปให้ทั้งโบทั้งว่านดูว่าเนี่ยคนฟังขอมาประมาณแบบนี้สนใจเพลงไหนหรือว่าคิดว่าเหมาะกับเพลงไหนบ้างไหมจัดมานะครับและอย่าลืมนะครับปิดท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณเราจะได้โทรกลับไปบอกคุณว่าคุณคือผู้โชคดีหยิบเพลงนี้จากปามี่มาครับไม่ใช่เพลงที่คัฟเวอร์ง่ายๆเลยสายฟาเรนไฮต์หยิบเพลงนี้มาคัฟเวอร์

0: ในช่องว่างความสัมพันธ์นะครับบางทีไม่ใช่มีแค่คอนเน็กเชื่อมต่อกันหรือว่าขาดหายกันไปเลยนะครับแต่ว่ามันมีบางช่วงที่มันเป็นช่วงพักของความสัมพันธ์ก็มีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้ยังมีเลยนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างแฟนมันมีบางช่วงที่มันแบบเอ๊ะมันต้องมีเบรกขึ้นมาสักพักนึงเหมือนกันไปตั้งตัวก่อนนั่งคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมาะสมกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันเฮลตี้หรือว่ามันทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันดีต่อทั้งสองฝ่ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องชัดเจนคือช่วงที่มีเบรกก็คือต้องมีการสื่อสารกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงเบรกนะเราพักกันก่อนมีระยะห่างกันนิดนึงไม่ใช่อยู่ก็ตัดแล้วหายไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับเพลงนี้คืออีกเพลงหนึ่งซึ่งคัฟเวอร์ยากมากๆเพราะว่าใช้มูดในการร้องยากพอสมควรพัชชาทำไว้ได้ดีมากนะครับเพลงเก่าของพี่กบสวนิชก่อนหน้านี้มีซายฟาเรนไฮต์ครับกับเพลงความเจ็บปวดนะครับวันนี้ข้อความของผู้โชคดียังไม่ได้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวประกาศชื่อผู้โชคดีหลังจิงเกิลนี้
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวยาอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ลิสต์เพลงที่ส่งเข้ามาให้โบกับว่านคัฟเวอร์หลากหลายมากเลยนะครับมีเพลงว่าวจากมินตราอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายเพลงมีขอเพลงของพี่ตุ๊กวิยดาขอเพลงจากโอ้โหหลากหลายมากเลยแต่ว่าผู้โชคดีในวันนี้บอกว่าถ้าพี่น้องคู่นี้ร้องเพลงนี้ของพี่ชาน่าจะเวิร์กเหมือนกันสายน้ำไม่ไหลกลับนะครับใครที่ขอข้อความนี้เข้ามาเพลงนี้เข้ามาชื่อต้อมกับโบนะครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย45เดี๋ยวทีมงานจะโทรกลับไปยินดีด้วยกับข้อความนี้แล้วก็ข้อความอื่นๆขอบคุณมากๆที่ส่งมาเดี๋ยวไปลุ้นต่อในช่วงหน้านะครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
8: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
10: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
9: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: debut track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
3: Debut Track วันนี้เสิร์ฟเพลงใหม่ล่าสุดจากนัทศักดาธรนะครับนัทบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้ทั้งชีวิตนะครับแล้วก็มุมมองแล้วก็ความหมายของมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เวลาด้วยพอมาถึงช่วงวันนี้เนี่ยนัทบอกว่าความรักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอยู่นะครับเพราะว่าความหมายของความรักเนี่ยมันไม่มีเรื่องของอนาคตบางทีเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าอดีตเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือแค่ปัจจุบันตรงนี้แหละที่เราต้องทำมันให้ดีที่สุดและด้วยแพชชั่นครับเขาเป็นคนที่มีเรื่องอยากจะเล่าต่อเวลาแล้วก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับดนตรีทั้งเล่นดนตรีเองทำเพลงเองด้วยนะครับนัทอยากจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกันว่ามุมมองความรักของเขาในวันนี้คือธีรวรรณ

คุณที่ฟัง Green Wave นะครับฟังทีละวันฟังทุกวันด้วยขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฟังเพลงเพราะกันต่อกับปอวันนี้ขอบคุณมากวันนี้เฟ้ไปแล้วขอบคุณครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมค่ะเป็น3ประเทศที่มีคนเสียชีวิตเกินกว่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติรวมกัน 3,700 รายในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนที่อุณหภูมิทั่วยุโรปพุ่งสูงมากโดยคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปนะคะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าหยุดชะงักสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทำให้ระบบสาธารณสุขต้องรองรับผู้ป่วยเกินขีดความสามารถอย่างที่ฝรั่งเศสนะคะมีคนเสียชีวิตเกินกว่าระดับปกติ 2,025 รายแล้วก็จำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

สียงร้องของผู้กันกันระพีนะครับกับ Fellow วันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็อีก4เพลงเริ่มต้นชั่วโมงมานะครับเป็นเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังครับ4ทุ่ม21นาทีดูแลกันต่อเนื่องนะครับผม4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันกับผมปอนันทชัยที่นี่ Green Wave 100.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีมาถึงปุ๊บก็ได้อ่านข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาพูดคุยกันเลยทีเดียวนะครับผมวันอังคารครับผมวันที่2สัปดาห์แล้วแป๊บๆก็เข้าสู่วันที่7แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผม

ำลังจะมีเป็นโปรเจกต์อัลบั้มใหม่นะครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยสำหรับ Tilly Birds นะฮะชื่อโปรเจกต์ว่า Vivid Palace นั่นเองนะครับก็แฟนๆน่าจะติดตามกันได้สำหรับความเคลื่อนไหวของวงนี้หลังจากที่ย้ายบ้านหลังใหม่นะด้วยนะครับ4:43 นะครับผมเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังบอกผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินยังทยอยเปิดให้อย่างต่อเนื่องซึ่งจากโปเตโต้นะครับผมเป็นเสียงร้องของวินรัตนพลแล้วก็พี่ปั๊บด้วยนะครับชื่อเพลงว่า Sassy Girl

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Templar Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
7: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เวียดนามเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 12.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นเกือบ 15% จากปีก่อนค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามเขาบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางเครื่องบินนะคะอยู่ที่ 10.1 ล้านคนคิดเป็น 82.6% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเพิ่มขึ้น 11.4% นะคะรองลงมาก็คือการเดินทางทางถนนอยู่ที่ 1.9 ล้านคนแล้วก็ทางทะเล 209,000 คนโดยที่ตลาดเอเชียเนี่ยยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดมีนักเดินทางขาเข้ามากกว่า9ล้านคนตามมาด้วยยุโรปมากกว่า2ล้านคนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

สิ่งร้องของณัฐศักดาธรนะครับยิ่งคุยยิ่งเหงาแล้วก็สิ่งเริ่มต้นชั่วโมงนะครับโลกทั้งใบจากเล็กรัชเมศนั่นเองคุณผู้ฟังครับผม5ทุ่มกับอีก10นาทีชั่วโมงนี้ลุยกันต่ออีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่2นะครับผมกับเพลงพอที่นี่ Green Wave ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาของ Cover Night Live นะครับมีโควต้าในการมอบบัตรมาให้2ใบด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านทาง atime.live/greenwave เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน atime ฟังฟินได้เลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วเหตุผลหน่อยสิว่าทำไมบัตร2ใบควรจะไปอยู่ในมือของคุณในค่ำคืนนี้ฮะ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ครับคุณผู้ฟังครับประกาศผลคนที่โชคดีที่ได้บัตร2ใบใน Coffee Night Live ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ Moonlight Lounge เจอกับ Bogie Lion แล้วก็ว่านวันวานนั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่คุณผู้ฟังอยากจะไปกันมากๆข้อความส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีหนึ่งข้อความที่เป็นผู้โชคดีก็แสดงความยินดีด้วยกับคุณกาญจนาศรีปิติวิทยานันท์นะครับผมเหตุผลคือขอให้โชคดีบ้างนะคะ

0: Express. ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียวละอองเสียงเพียว
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
1: เสียงเพียวละอองเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
1: เพลงใหม่นะครับในช่วงเวลาของ Debut Track ครับเป็นงานจากซาร่าซาโลล่านะครับชื่อเพลงว่าหน้าที่ฉันนะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงรักอบอุ่นครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากจะดูแลและมอบความสุขให้กับคนสำคัญเพราะเขาคนนั้นควรที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดซึ่งฉันนี่แหละที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับเธอนั่นเองนะครับได้ข้าวเฟลโลมารับหน้าที่ในการเขียนเนื้อร้องแล้วก็แต่งทำนองในซิงเกิลนี้ด้วยนะครับผสมผสานกับกลิ่นอายดนตรี R&B ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับดนตรีในเพลงนี้เหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ฝากซิงเกิลนี้ไว้ด้วยสำหรับช่วงเวลาของ Debut Track นะครับผมแล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนอยู่ต่อกับดีเจพี่สาวของเราดีเจพี่แบมนะครับกับเพลงเพราะๆที่จะดูแลคุณผู้ฟังต่อจนถึงตีสองสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยพรุ่งนี้สี่ทุ่มเราเจอกันใหม่นะครับค่ำคืนนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังฮะ

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ B

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาถทองชื่นในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้มีรายงานนะคะพันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันและป้องปรามโดยเน้นย้ำค่ะว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของ GDP ภายในปี2578ก็ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนค่ะโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมรอติดตามด้วยกันนะคะ
1: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วง

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

คืนนี้ได้ข้อความของคุณผู้ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงใหม่เลยนะคะมีทั้งคนที่หอบงานมาทำที่บ้านแล้วก็บอกว่าน่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วส่งพี่แบมกลับบ้านเลยโอ้โหงานเยอะถึงขั้นจะอยู่ถึงตีสองเลยเหรอคะเนี่ยอยากให้เสร็จไวๆจะได้พักผ่อนนะคะส่วนคนที่รอฟังเพลงเพราะรวมไปถึงกำลังตาดูฟุตบอลกันอยู่ในตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเชียร์บอลไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจะรู้เรื่องหรือเปล่าอ่ะลองดูแล้วกันค่ะคืนนี้ถ้าใครอยู่ดึกนะคะไม่ว่าจะติดภารกิจอะไรก็ตามอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กรีนเวฟเที่ยงคืนจนถึงตีสองดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์นะคะเปิดเพลงเพราะให้ฟังกัน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ชั่วโมงแรกเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะเรามีบัตร Cup Night Live มาแจกกันด้วยคืนนี้มีแจกค่ะทีมงานใจดีนะคะแบ่งมาให้รางวัลละ2ที่นั่งนะคะก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้ขอเป็นกติกาเริ่มต้นที่เราจะมาลุ้นบัตรกันนะคะ airtime.live/greenwave ลงทะเบียนกันก่อนแล้วเดี๋ยววอร์มนิ้วกันเอาไว้นะคะให้ส่งข้อความมาเมื่อไหร่เดี๋ยวส่งสัญญาณกันอีกทีค่ะ

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
4: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Smiley Request
6: โดยSmart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
7: คืนนี้ต้องบอกว่าของจริงจริงๆนะคะที่บอกว่าตาดูหูฟังเนี่ยค่ะตาดูบอลหูก็ยังฟังเพลงแล้วก็ส่งมาขอเพลงนี้ด้วยนะคะ

0: ขอบคุณด้วยนะคะรีเควสต์ของคุณผู้ฟังค่ะเอนจอยการดูฟุตบอลแล้วก็เชียร์ทีมที่รักที่ชอบให้ชนะด้วยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาหรือว่าอียิปต์ก็ตามขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะคะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้องฟีลเดอะซิตี้ควัก
0: ถ้าวันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมีคนสำคัญมากในชีวิตคนที่คุณอยากปกป้องรอยยิ้มของเขาเอาไว้ให้นานแสนนานแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนั้นออกมายังไงนะคะเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่พูดแทนความรู้สึกของคุณได้เพลงช้าสไตล์ป๊อปบัลลาดนะฮะเป็นเพลงที่ไดมอนด์นารกรนะคะนักร้องหนุ่มดาวรุ่งคนนี้นี่ล่ะค่ะเสียงนุ่มเป็นเอกลักษณ์เชียวถ่ายทอดเอาไว้ในซีรีส์ติวเธอที่รัก My Tutor My Love นะฮะมาฟังเพลงนี้กันจากไดมอนด์ค่ะเพลงชื่อว่า My Sunshine

อนนี้เรียกว่าคงจะพร้อมแล้วก็วอร์มนิ้วกันเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากจะลุ้นบัตร Cover Night Live ค่ะวันที่1สิงหาคมนะคะตรงกับวันเสาร์เราจะได้ไปดูโชว์ดีๆในค่ำคืนที่สุดโรแมนติกแล้วก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของหลายๆคนนะคะรอคอยบรรยากาศแบบนี้2ศิลปินอย่างโบกี้ไลออนแล้วก็วันวันวานจะมาเล่าเรื่องราวของพวกเธอผ่านเสียงเพลงให้เราได้ฟังกันค่ะใครอยากไปดูนะคะต้องชวนคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้บอกเราด้วยแล้วกันนะคะว่าอยากจะชวนใครไปส่งข้อความชื่อนามสกุลของคุณเบอร์โทรแล้วก็ชื่อของคนที่อยากจะชวนไปด้วยค่ะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สตีหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังรอลุ้นบัตรคัฟเฟ่ไนท์กันอยู่ถึงจะดึกแค่ไหนก็ตามก็รอกันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังผู้โชคดีที่ส่งข้อความเข้ามาส่งเข้ามาพร้อมกับกติกาที่พร้อมเพรียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ข้อความที่อยากจะให้ชวนใครก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตเป็นเพื่อนกันนะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่อคุณนิวแสงมณีเห็นบอกว่าอยากจะชวนพี่ข้าวไปด้วยกันนะคะได้เลยค่ะไปสนุกด้วยกันแล้วก็ไปรอฟังเพลงเพราะจาก2ศิลปินของเราในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้คุณผู้ฟังที่อาจจะพลาดไปในช่วงดึกไม่เป็นไรเรายังแจกกันอีก4ช่วงดีเจก็จะเป็นช่วงก่อนเที่ยงเนาะช่วงของดีเจพี่เป้นะคะยังไงรอลุ้นกันได้อีก1ช่วงแล้วก็ช่วงถัดๆไปจนถึงช่วงของดีเจปอเลยค่ะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพ
1: ีย
2: ว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: แวะมาเจอกันต้นชั่วโมงนี้นะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสมาคมผู้ผลิตและผู้ขายยานยนต์เขาเปิดข้อมูลค่ะตลาดรถยนต์ใหม่ของอังกฤษนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2562โดยมียอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น 11.4% สู่ระดับ 213,166 คันก็ได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าโดยรถยนต์ไฟฟ้า BEV เนี่ยครองส่วนแบ่งถึง 30% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ทั้งหมดซึ่งทางสมาคมบอกว่าตลาดยานยนต์ยังคงขับเคลื่อนได้ไม่เร็วพอค่ะถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะลงทุนเม็ดเงินหลายพันล้านในการพัฒนาแล้วก็ทำตลาดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามก็มีการเรียกร้องนะคะให้ปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอังกฤษดึงดูดเม็ดเงินลงทุนแล้วก็ปกป้องตำแหน่งงานในประเทศค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเจอกันกับ Green Update นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ความรู้สึกนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นคนเก่าแต่ว่าตัวเราไม่เติบโตจริงๆทุกการเรียนรู้ทุกๆประสบการณ์ที่เข้ามาทำให้เราเติบโตแล้วก็เป็นคนใหม่ซะมากกว่านะคะนี่คืองานจากโบชมพูฟอร์ดค่ะเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam ขอบคุณทุกข้อความเลยที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆด้วยเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงนี้ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ื่อถูกรักโดยใครสักคนนะคะความรู้สึกมันก็คงจะเปลี่ยมล้นไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นเองนะคะนี่คืองานจาก Free Hand ค่ะอีกหนึ่งเพลงที่คุณ request เอาไว้นะคะเปิดให้ฟังในช่วงนี้กับ Your Request เมื่อถูกค้นพบนั่นเองนะคะเราทุกคนสามารถที่จะฝึกให้ตัวเองคิดถึงสิ่งดีๆทั้งก่อนที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่แล้วก็ปิดท้ายวันก่อนเข้านอนในคืนนี้ได้เช้าวันใหม่นะคะอย่าลืมที่จะเริ่มต้นด้วยคำว่าวันนี้มันต้องเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแน่ๆเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำที่บอกกับตัวเองหรือว่าถามกับตัวเองว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะลองดูนะคะมันอาจจะเป็นวันเริ่มต้นแล้วก็วันปิดท้ายวันที่สมบูรณ์แบบอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขระหว่างทางในช่วงระหว่างวันนะคะมันก็คงจะทำให้เรานั้นอิ่มเอมได้บ้างนะคะในทุกๆวันค่ะขอบคุณในคืนนี้นะคะที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับ DJ Bam แล้วก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดนะคะ24ชั่วโมงมีเพลงเพราะให้ได้ติดตามชั่วโมงหน้าหลังClean Updateฟังเพลงกันยาวเลยค่ะส่วนเรากลับมาเจอกันในคืนพรุ่งนี้เที่ยงคืนจนถึงตี 2ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วค่ะกับลินสุทินาทองชื่นทางการหนานหนิงนะเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนได้ยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือน้ำท่วมเป็นระดับสูงสุดนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมซักทำให้เกิดพายุฝนถล่มฮุยภาคทางตอนใต้แล้วก็ทำให้อ่างเก็บน้ำ3แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายก็คือเกิดรอยแตกรุนแรงนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะสั่งการให้ระดมกำลังกู้ภัยฉุกเฉินและบรรเทาทุกข์ตลอดจนรักษาผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็จัดหาที่พักพิงให้ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำนะคะให้ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนโดยมีหลายพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะโดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลหูเป่ยนะคะแล้วก็มณฑลการซู่ทำให้มีคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักด้วยค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
0: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับสินสุที่น่าทองชื่นคิวบาค่ะเจอปัญหาไฟดับทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่ามกลางวิกฤตพลังงานโดยกระทรวงพลังงานของคิวบาบอกว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติล่มอย่างสิ้นเชิงซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนมาแล้วก็ได้มีการเปิดใช้งานระบบไมโครซิสเต็มฉุกเฉินเพื่อจ่ายไฟให้กับหน่วยงานบริการที่จำเป็นและสำคัญแล้วโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคิวบาเกิดเหตุไฟดับทั่วประเทศมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากโครงสร้างไฟฟ้าที่เก่าแก่ขาดการบำรุงค่ะก็ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและยิ่งวิกฤตหนักนะคะหลังจากที่สหรัฐบีบให้ผู้ที่จัดส่งน้ำมันรายหลักของคิวบาต้องยุติการขนส่งน้ำมันหลังการบุกจับกุมอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
0: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
1: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
0: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นหน่วยงานควบคุมโรคไข้เลือดออกแห่งชาติของศรีลังกาเขาเปิดข้อมูลบอกว่าปีนี้จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในศรีลังกาสะสมสูงถึง 61,060 รายค่ะโดยช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่มียอดคนติดเชื้อรายเดือนสูงที่สุดในปีนี้ 21,546 รายซึ่งจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็สร้างแรงกดดันอย่างหนักเลยนะคะต่อระบบของโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากมากขึ้นซึ่งทางการค่ะก็ได้เตรียมยุทธศาสตร์เอาไว้3ระยะครอบคลุมทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวแต่ว่าอย่างก็ตามนะคะมาตรการฉุกเฉินในระยะสั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนที่สุดเนื่องจากว่าโรงพยาบาลต่างๆกำลังแบกรับภาระอย่างหนักและมีความเสี่ยงนะคะที่ยอดผู้ที่เสียชีวิตอาจจะสูงขึ้นถ้าจำนวนคนติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวา

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะหลังจากที่สงครามทำเอาหยุดชะงักไปหลายเดือนตอนนี้อิหร่านและก็กาตาร์กลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือการค้าระหว่าง2ประเทศแล้วค่ะโดยท่าเรือทั้ง2แห่งซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งของอ่าวเปอร์เซียส่วนใหญ่รองรับการค้าระดับภูมิภาคซึ่งท่าเรือไดเออร์เคยถูกโจมตีหลายครั้งนะคะในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตึงเครียดสูงสุดเมื่อช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมการค้าของอิหร่านก็บอกว่าสินค้าของอิหร่านเนี่ยเริ่มผ่านพิธีการศุลกากรได้อีกครั้งที่ท่าเรือเจเบลอาลีใน UAE ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่สุดในตะวันออกกลางนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ2ฝั่งของอ่าวเปอร์เซียกำลังทยอยฟื้นตัวค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

พลงนี้น่ารักดีนะฮะให้นานกว่าที่เคยนะครับเคลียร์กับไผ่พงศธรนะครับร้องคู่กันนะครับจริงๆมันก็แบบเหมือนก่อนหน้านี้ใครเคยอ่านไว้แบบ Turn Left Turn Right อ่ะมันเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ช่วงหนึ่งของโลกเลยนะฮะผม reference ผมดูเก่าไปเนาะตอนนั้นมันกลายเป็นหนังด้วยซ้ำผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาก็แบบเหมือนคนที่มันแบบยังไงมันก็หากันไม่เจอทั้งที่อยู่ห้องติดกันน่ะคืออยู่เหมือนเป็นเนื้อคู่อ่ะแต่มันอยู่ติดกันน่ะแต่ทุกครั้งคนนึงเปิดประตูออกจากบ้านจะเลี้ยวซ้ายอีกคนนึงเปิดประตูออกจากบ้านจะเลี้ยวขวาแม้จะอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ตามแต่ทั้งชีวิตไม่เคยเจอกันเลยมันเหมือนพรหมลิขิตที่ทำให้ไม่เจอทั้งที่บางทีอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่ในด้านนึงนะเราจะใช้ชีวิตรีบเกินไปจนเราไม่เคยหันมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเลยคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้แต่ว่าถ้าเราหยุดมองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราก็จะเห็นแค่นั้นเองครับผมว่าบางครั้งเคลื่อนตัวช้าลงสักนิดนึงหรือบอกใจเราบ้างว่าเฮ้ยหายใจก่อนเฮ้ยกินข้าวเพื่อกินข้าวจิบน้ำเพื่อจิบน้ำนั่งตรงนี้ได้อีกแป๊บนึงเงยหน้าจากมือถือตั้งใจเก็บมือถือหรือคว่ำหน้ามันลงแล้วมองไปรอบๆสักนิดหนึ่งผมว่าไม่ได้แปลว่าเราจะเจอเนื้อคู่นะครับแต่ผมว่าเราจะเห็นสิ่งที่เราพลาดไปในชีวิตเยอะมากเลย

ข้อความมาบอกว่าไม่เอาไม่อยากเศร้าไม่อยากเศร้าเอาได้ได้ตามใจครับเป็นคนตามใจคนอยู่แล้วนะครับไม่อยากเศร้างั้นเปลี่ยนเป็นเติมน้ำตาลนิดนึงแล้วกันนะผ่านเพลงนะจะได้ไม่ต้องไปเติมผ่านร่างกัน

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ขภาพ
1: พอลเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: ทุกช่วงดีเจนะครับแจกกันสุดชีวิตสุดฤทธิ์เลยนะครับสำหรับคนที่ลงชื่อที่ airtime.live/greenwave เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกช่วงดีเจลุ้นกันเรื่อยๆนะครับนับถอยหลังแล้วนะ1สิงหาพูดเหมือนไกลแต่แป๊บเดียวได้ดูกันกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานแล้วนะ1สิงหานี่แป๊บเดียวลองดูวันที่สิวันนี้ปาเข้าไปวันที่8แล้วนะครับเดี๋ยวพริบตาหมดเดือนนี้ต้นเดือนหน้าก็ cover ในไลฟ์แล้วเพราะฉะนั้นเราแจกบัตรกันก็จะเรียกว่าโค้งสุดท้ายก็คงจะไม่ผิดแล้วนะฮะ
0: โดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
4: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
5: หากเจ็บคอเมื่อไร
4: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
6: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เพลงรักเพลงล่าสุดจากผู้ชายคนนี้นะครับมาฟังกันกับ Debut Track นัทศักดาธรนะครับ One Day at a Time หรือว่าทีละวันจริงๆจะว่าไปก็คล้ายๆกับว่าอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะที่อันพูดคือค่อยๆไปบางเรื่องบางทีบางวันก็ต้องบอกตัวเองว่าโมเมนต์นี้เราไม่มีเหตุผลต้องรีบขนาดนั้นนะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิป
11: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์ต
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
8: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: ่วิธี Save Energy แบบ
10: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอตพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียค่ะกำลังขยายการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ทนแล้งแล้วก็มีโปรตีนสูงเพื่อรับประกันความมั่นคงในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ท่ามกลางภาวะขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะโดยทางการได้ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วที่ทนแล้งแล้วก็หญ้าเนเปียที่มีโปรตีนสูงที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้เป็นเวลานานเพื่อช่วยเกษตรกรลดการพึ่งพาอาหารสัตว์ตามธรรมชาติที่มักจะขาดแคลนนะในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานนอกจากนี้ยังส่งเสริมการถนอมอาหารสัตว์ด้วยนะคะด้วยวิธีการหมักแล้วก็อบแห้งเพื่อให้สามารถเก็บรักษาแล้วก็เอามาใช้ในช่วงที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงค่ะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

จริงๆเลยครับเหมือนเพิ่งบอกว่าบายบายกรกฎาคมไม่ใช่บายบายกรกฎาคมบายบายมิถุนาไปแป๊บเดียวแล้วดูเดือนนี้สิแป๊บเดียวอีกเหมือนกันเกือบจะครึ่งเดือนแล้วยังหรอกนะยังแต่มันก็เหมือนใกล้ๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนครึ่งเดือนเป๊ะของเดือนนี้ข้าพเจ้าก็จะหนีเที่ยวนิดนึงนะฮะขอบอกไว้ก่อนวันที่15อันลานะครับก็แต่ถึงลาก็น่าจะยังมีหลายวันที่เราได้เจอกันใน Green Morning Show อยู่บ้างแต่ว่าทริปนี้ก็พาคุณแม่เที่ยวนะครับตั้งใจพาคุณแม่เที่ยวก็เลยพากันไปทั้งครอบครัวเลยถือเป็นทริปครอบครัวแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้กับครอบครัวโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยณวันนี้ผมไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนเลยผมมีแต่คำว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าอยากให้เวลากับคุณแม่อยากพาเขาเที่ยวผมทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนิดนึงนะครับถ้าจะขอลาช่วงนี้สักนิดนึงก็อย่าลืมกันอย่าโกรธกันฝากคิดถึงกันบ้างนิดๆแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาบอกลาไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ยังอยู่ด้วยกันในทุกวันจนถึงวันที่15ครับจากนี้เริ่มต้นกันไปในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ปลุกทุกคนกันกับ Time Flies นะครับจริงๆเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกับมันบินได้ตื่นกันยังจ้า6โมงฝ่าๆแล้วเนี่ย

0: พี่แอนคะขออีกหนึ่งเซตใหญ่ๆได้ไหมคะได้สิคะตั้งต้นมาละกันนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยกันนะครับอีก1ชั่วโมงจนถึง7โมงนะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันกับพี่อ้อยด้วยหลัง7โมงกับ Green Morning Show ตอนนี้เพลงมายาวๆกันปะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: อุ้ยขอบคุณข้อความที่บอกว่าพี่อันเปิดเพลงเพราะที่สุดในโลกแม้ว่าจะเป็นโลกใบเล็กๆของเราก็ตามนะครับหวังว่ามันจะไม่ได้มีแค่เราสองคนนะที่รู้สึกว่าเพลงเพราะจังหวังว่าจะมีหลายๆคนที่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็มีความสุขกับการได้ฟังเพลงด้วยกันในทุกเช้าหรือถึงเช้าวันนี้ด้วยนะครับแต่ชมมาก็จะอ้าแขนกว้างๆแล้วก็รับมันไว้เป็นยิ้มของผมในเช้าวันนี้ขอบคุณนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: น่ารักดีนะฮะเพลงนี้นะไม่ค่อยดีมาเล่นบ่อยสักเท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้มีคนขอเพลงนี้ขึ้นมาด้วยสัญญาได้ไหมกับลิโอพุต
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
0: ฟ้าดูโอเคนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนะดูครึ้มกว่ามากเลยวันนี้ดูเห็นแสงแดดเป็นแดดอยู่พอสมควรนะในหลายๆมุมไหมอ่ะตรงผมเห็นนะตรงคุณเห็นไหม
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
0: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับพวกเราผ่าน7เดือน7กันได้ยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมฮะต้นเดือนอยู่นะยังไม่ได้ช็อปกันหมดใช่ไหม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วย Lowland Nature Code
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
10: ์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์ประชาภาพพาไปมู
13: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube A-Time UD Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: พวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

อย่าลืมนะครับส่งท้ายนิดนึงนะอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านนะครับกับแคมเปญฉลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับเขาแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1คือ16พฤษภาคมที่ผ่านมาแจกไป13ล้านนะครั้งที่2คือ16มิถุนายนที่ผ่านมาแจกรางวัลพิเศษรวมไปอีก30ล้านและอีก1ครั้งใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังไปด้วยกันนะครับโอกาสในการลุ้นรางวัลครั้งที่3คือ16กรกฎาคม2569นี้รางวัลพิเศษรวมอีก70ล้านบาทรางวัลละ10ล้าน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะฮะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลด้วยยิ่งซื้อมากก็มีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ